0: ฉะนั้นพรรคหลายๆได้ถือเอาเวียกงานดังกล่าวเป็นบุรีมสิทธิ์แถวหน้าตลอดมาโดยได้ออกหลายมติคำสั่งและนโยบายที่สำคัญเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติในโอกาสให้เกียรติโอรมต่อกองประชุมเผยแพร่วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030จัดขึ้นในวันที่21กันยายน2026นี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรียกเห็นว่าเพื่อบรรลุคาดหมายอันยิ่งใหญ่นี้จะต้องสุ่มใส่5เวียกจุดสุ่มคือสุ่มใส่สร้างอาชีพและแรงรับที่มั่นคงติดพันกับการจัดสรรภูมิลำเนาโดยสุกยู่การเฮ็ดเกษตรสุมเกษตรผสมประสานและการผลิตเป็นสินค้าเร่งพัฒนาพื้นฐานของลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าน้ำสะอาดการศึกษาและสาธารณสุขเร่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองท้องถิ่นติดพันกับการหันเอาพนักงานลงก่อสร้างรากฐานการเมืองเพื่อสร้างนักพัฒนาก่อนกับทีให้รากฐานมีความเข้มแข็งสุ่มใส่คนขวยและญาติยังแรงทุนจากทั้งงบประมาณรัฐภาคธุรกิจสังคมและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อสุ่มใส่การพัฒนาอย่างมีจุดสุ่มและหลีกเลี่ยงการเอื้ออิงแต่งบประมาณรัฐเพียงด้านเดียวสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกการคุ้มครองรวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลความทุกข์ยากแห่งชาติให้ทันสมัยเพื่อหับประกันการช่วยเหลือให้ถึกเป้าหมายและมีความโปร่งใส
1: อิงใส่ทิศสี่น้ำเลือกซึ่งของการนำขันสูงของประเทศเท่าข้าพเจ้าเห็นว่ามีหาปัญหาสำคัญและเป็นกุญแจที่พวกเฮาจะต้องได้สงสัยแก้ไขอย่างเด็ดขาดและจริงจังเหมือนการหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจอยู่ชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาเซียนและแรงและหักที่มั่นคงแม้นเป็นปัญหาต้นต่อเนื่องจากความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่แม้นติดพันกับการเฮ็ดกิจกรรมแบบดั้งเดิมความทุกข์ยากในเขตชนบทเป็นอิงใส่ธรรมชาติกลุ่มกินข้อในของครัวเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวเข้าต้องได้เร่งสุกยุ่งการหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้ลงหักฐานนำพาเฮ็ดจัดสรรพื้นที่การผลิตและบ่อนทำอาหารกินของชาวชนบทให้เหมาะสมกับทาแห้งของแต่ละท้องถิ่นบ่เพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยป้าส้นสร้างตั้งกลุ่มการผลิตหรือเอิ้นมาสาก่อนสร้างช่องทางให้เขาเจ้าเข้าถึงแรงทุนดอกเบี้ยต่ำอันสำคัญที่สุดเหมือนสอบให้มีตลาดห้องครับและซุกยุ่งอุตสาหกรรมตกแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรกรรมหลายขึ้นฉะนั้นต้องปฏิบัติหลักการประสานสมทบในการเคลื่อนไหวเหตุเหตุการณ์ของ4เพื่อนร่วมงานให้ดีเพื่อนร่วมงานที่1เป็นพรรคในรัฐโอกาสมาสนในระบบการเมืองต้องได้เป็นผู้กำหนดนโยบายสั่งเงินใครอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาในแต่ละอย่าง
0: นายกรัฐมนตรีเรียกร้องมายังทุกภาคส่วนจงนำเอาเนื้อในจิตใจของวาระแห่งชาติฉบับนี้ไปพันขยายเข้าในแผนเรียกของตนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ให้ชนบทและนำพาประชาชนก้าวออกจากความทุกข์ยากอย่างยืนยงซึ่งระยะผ่านมาได้รับผลสำเร็จหลายด้านแต่อิงตามการประเมินในท้ายปี2025ทั่วประเทศยังมีครอบครัวที่บ่ทันพ้นทุกข์ถึง 189,792 ครอบครัวกว่าเมาหลายกว่า 14,000 บ้านบ่พ้นทุกข์มี 2,173 บ้านและเมืองบ่พ้นทุกข์มี66เมืองตัวเลขนี้มันเรียกร้องให้พรรคและรัฐต้องได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่จำเป็นหีบด่วนเพื่อระดมกำลังแห่งสังรวมของทั่วสังคมเข้าใส่การแก้ไขอย่างตั้งหน้า
2: วันที่21กันยานี้สหายฟาร์มยาตุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามห้องนายกรัฐมนตรีเวียดนามผู้ประจำการพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการตอนเช้าสหายพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามโครงการสร้างฐานข้อมูลคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวพลเมืองลาวอยู่กรมคุ้มครองสมนุขวาและก่อสร้างหักทานเยี่ยมยามโครงการก่อสร้างศูนย์บัญชากระทรวงป้องกันความสงบให้การต้อนรับโดยพลตรีค้อนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้พลจตวาแกนจันทร์พมจักหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสมนุขวาและก่อสร้างหักทานได้รายงานให้ฮู้ว่าโครงการสร้างฐานข้อมูลคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวพลเมืองลาวเป็นระบบที่ทันสมัยเฮ็ดให้การสร้างฐานข้อมูลพลเมืองลาวมีความหนาแน่นครบถ้วนสมบูรณ์และรับประกันได้ความปลอดภัย

0: มาฮอดปัจจุบันโครงการนี้แม่นมีผลสําเร็จตามระดับคาดหมายพร้อมเดียวกันนี้คณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมรับชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งปฏิบัติโครงการนําอีกหลังจากนั้นสหายฟาร์มยาตุกพร้อมด้วยคณะได้ลงกวดกาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บัญชากระทรวงป้องกันความสงบเขตสนามม้าเดินทางไปเยี่ยมยามส่วนมิตรภาพลาวเวียดนามสํารวจบ่อนวางศิลาฤกษ์สถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามอยู่บ้านดงมะคายเมืองไซธานีนครหลวงวิจันทน์ส่วนตอนบ่ายสหายฟาร์มยาตุกพร้อมด้วยคณะได้พบปะ2ฝ่ายกับสหายเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีผู้ประจําการอยู่ห้องว่าการสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อปรึกษาหารือปัญหาต่างๆที่มีความสนใจร่วมกันสืบต่อข่าวเยี่ยมคํานับสหายสอนไซศรีพันดรกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งข่าวเยี่ยมคํานับสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศส่วนตอนค่ําได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับจัดเป็นเกียรติโดยสหายเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีผู้ประจําการหลังจากนั้นสหายฟาร์มยาตุกพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงเวียดนามได้เดินทางกลับคืนประเทศ
1: วันที่18กันยานี้อยู่สโมสรลักซีแขวงจำปาสักได้จัดกล่องประชุมสรุปติราคาเป็นงานกวดกาทั่วแขวงระยะ5ปี2021-2025และกำหนดทิศทางจุดสุม2026-2030ภายใต้การเป็นประธานของสหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐหัวหน้าองค์การต้านการโซลาร์บางหลวงศูนย์กลางมีสหายอรุณไซศูนย์นราธกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะประจำพรรคแขวงพนักงานกรมกองเมืองและนครเข้าร่วมสหายอรุณไซศูนย์นราธมีคำเห็นเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งยกให้เห็นถึงสภาพการสากลและภาคพื้นมีความซับสนและประเสริญกับความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินแต่ตลอด5ปีผ่านมาแขวงจำปาสักได้พยายามอย่างสูงจัดตั้งปฏิบัติเวงานติดตามกวดกาและต้านการโซลาร์บางหลวงได้สวยสกัดกั้นและลดพรปรากฏการย่อท้อต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองความสงบและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงในกล่องประชุมสหายศรีสุขพงพิจิตรและสหายบัวสวนวงหาจักห้องประธานคณะกวดกาพรรคแขวงได้ผ่านทางบทสรุปการเคลื่อนไหว5ปีผ่านมาและทางแผนพัฒนาเรียกงานกวดกา2026-2030สายบุญคงพันวงศาคณะประจำพรรคแขวงประธานคณะกวดกาพรรคแขวงได้ผ่านมติคณะผลงานศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่67ลงวันที่20สิงหาคม2026ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการเพิ่มทวีการสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การสลัดบังหลวงปรากฏการย่อท่อและความฟุ่มเฟือยในกลุ่มจักรพรรคหลักกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ขององค์คณะพรรคแขวงจำปาสักเพื่อสร้างความโปร่งใสเข้มงวดเหตุให้เวียกงานกวดกากลายเป็นความรับผิดชอบของทุกแขนงการและกลายเป็นรูปธรรมตัวจริงในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมกล่อมประชุมที่มีความหมายสำคัญนี้สหายวันไซพองสวรรค์ได้มีคำเห็นซีนำโดยติราคาสูงต่อกล่อมประชุมสรุปเวียกงานกฎกาทั่วแขวงจะประสัก5ปีเพื่อพร้อมกันปรึกษาหรือปัญหาที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเวียกงานกฎกาในระยะผ่านมานับทั้งสรุปติราคาการปฏิบัติเวียกงานติดตามกฎกาสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวงใน5ปีผ่านมากำหนดทิศทางแผนการที่ต้องจัดตั้งปฏิบัติใน5ปีต่อหน้าและการดำเนินกองประชุมโดยเฉพาะผ่านการรับฟังการเสนอหางบทสรุปเวียกงานกวดกาทั่วแขวงจำปาสัก5ปีและการประกอบคำคิดคำเห็นที่เจาะจงของบรรดาผู้แทนกองประชุมเฮ็ดให้เห็นได้ว่าระยะผ่านมาการปฏิบัติเวียกงานที่ตามกวดกาสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวงได้มีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าเป็นลำดับต่อเนื่องใน5ปีผ่านมาสามารถยัดได้ผลสำเร็จที่สำคัญหลายด้านประกอบส่วนโดยกงเข้าในความพยายามและผลสำเร็จของทั่วภาคทั่วสังคมในการแก้ไขปัญหาที่ประเทศชาติพวกเขาพร้อมประเสริญอยู่อาจเว้าได้ว่าจากผลสำเร็จการปฏิบัติเวียกงานกวดกาใน5ปีผ่านมาได้สวยเหตุให้การน้ำพาของคณะพรรคและการคุ้มครองหลักคันต่างๆโดยพื้นฐานแม้นได้หันเข้าสู่หลักการกฎหมายและระเบียบการที่กำหนดไว้ประกอบส่วนเฮ็ดให้ทั่วแขวงจำปาสักมีเสถียรภาพสังคมมีความสงบมีสติเคารพระเบียบกฎหมายหลายขึ้นสวยสกัดกั้นและแก้ไขสภาพย่อท้อต่างๆในกลุ่มจักการจัดตั้งของพรรคหลักก็คือในทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรทหารตำรวจเป็นการปรับปรุงยกสูงสติเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบพรรคกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐปรับปรุงสติต่อการจัดตั้งและระเบียบวินัยของสมาชิกพรรคพนักงานให้ดีขึ้นการสนับสนุนและเข้าร่วมในเวียกงานกวดกาของการจัดตั้งและภาคส่วนต่างๆใน สังคมนับมือนับหลายขึ้นการจัดตั้งและพนักงานกวดกาทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงทางด้านจำนวนและคุณภาพดีขึ้นเป็นก้าวว
0: ันที่18กันยานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทสตาร์โทรคมหรือยูนิเทลจัดพิธีเปิดนำใช้แอปท่องเที่ยวลาวลาวเทเวลแพลตฟอร์มดิจิตอลด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของลาวเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริการท่องเที่ยวช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลวางแผนการเดินทางและเข้าถึงการบริการท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างสะดวกผ่านระบบดิจิตอลโดยการเข้าร่วมและกดปุ่มเปิดนำใช้ของท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านนางมณีสาครธรรมวงศ์ไสหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวฮู้ว่าการสร้างแอปท่องเที่ยวลาวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นดิจิตอลแกสเวย์ทูลาวหรือประตูดิจิตอลสู่ลาวโดยได้รวบรวมข้อมูลจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมที่พักห้านอาหารการเดินทางและบริการอื่นๆไว้ในบนเดียวผู้ใช้งานสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจองที่พักปี้ยนต์ปี้รถไฟปี้รถโดยสารเสารถหรือรถตู้หรือซิมและอีซิมสำหรับนักท่องเที่ยวค้นหาห้านอาหารและบริการท่องเที่ยวอื่นๆได้อย่างสะดวกการนำเสนอแพลตฟอร์มนี้นับเป็นอีกบัตรก้าวหนึ่งที่สำคัญของลาวในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในแขนงการท่องเที่ยวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดิจิตอลทัวริสต์และการหันเปลี่ยนแขนงการท่องเที่ยวไปสู่ยุคดิจิตอลพร้อมกันนี้แพลตฟอร์มยังมีบทบาทเสื่อมโยงภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวเข้าหากันผ่านระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวลาวเข้าถึงตลาดได้หลายขึ้นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหวังว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวลาวในตลาดภายในและสากลพร้อมทั้งช่วยสร้างประสบการณ์เดินทางที่สะดวกทันสมัยและครบวงจรหลายขึ้นพร้อมกันนี้แอปท่องเที่ยวลาวประตูดิจิตอลสู่ลาวบ่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังเป็นอีกบัตรก้าวหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวดิจิตอลของลาวให้มีความทันสมัยเสื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่โรงแรมคราวพาซ่านของหลวงวิจันทร์จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เสื่อมโยงกับศูนย์สแกมเมอร์มีท่านนางครองคณิตรักเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวมีผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางครองคณิตรักเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวมีความเห็นว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะศูนย์สแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายกำลังขยายตัวอย่างไวว่าโดยเฉพาะในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำของซึ่งเป็นพื้นที่รักที่ยังน่าเป็นห่วงเครือข่ายเหล่านี้ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลคืออำนวยความสะดวกในการหลอกลวงทางออนไลน์การฟอกเงินและการหมุนเวียนของเงินผิดกฎหมายเครือข่ายสแกมเมอร์ออนไลน์มีลักษณะสลับซับซ้อนนับมือนับหลายขึ้นโดยได้เสื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดตั้งอื่นๆเช่นการฆ่ามนุษย์ยุคใหม่และการฟอกเงินผ่านทรัพย์สินที่เป็นดิจิตอลหรือสกุลเงินคริปโต
2: ปัญหาศูนย์สแกมเมอร์หรือเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การหลอกลวงต้นทุนธรรมดาต่อไปแต่ได้ขยายวงกว้างเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลกระทบต่อประชาชนนับล้านในภูมิภาคและทั่วโลกยิ่งไปกว่านั้นเครือข่ายเหล่านี้ยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ในขณะเดียวกันประเด็นการฟอกเงินได้กลายเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่หล่อเลี้ยงให้องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้คงอยู่และขยายตัวได้การไหลเวียนของเงินผิดกฎหมายผ่านระบบธนาคารบัญชีม้าและการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีไม่เพียงแต่ซ่อนเร้นผลประโยชน์ที่ได้จากการก่ออาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังทำลายความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของระบบการเงินในภูมิภาคด้วยนะคะ
1: ท่านนางครองคณิตลักเจริญมีความเห็นตื่นมางานสัมมนาครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามจากการฟอกเงินและการสนองทุนให้อาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำของรวมทั้งภัยคุกคามที่เสื่อมโยง กับวิธีการเฮ็ดเวียกของสแกมเมอร์ออนไลน์การหลอกลวงทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดตั้งและการหมุนเวียนของเงินผิดกฎหมายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงรวมทั้งแนวทางที่ได้รับมากผลจากรัฐสัญชาติไทยและร่วมงานระหว่างประเทศในการป้องกันตรวจสอบสืบสวนสอบสวนและทำมั่งเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางด้านการเงินส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือระหว่างคะแนนการที่เกี่ยวข้องของลาวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นรวมทั้งยกสูงการร่วมมือกับคู่ร่วมมือในภาคพื้นและสากลเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติและความท้าทายทางความมั่นคงรูปแบบใหม่หัดแน่นเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างคะแนนการที่เกี่ยวข้องของไทยและลาวในด้านความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างถึงท้อนให้ศูนย์สแกมเมอร
0: ์พยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดเข้ามาลาวเป็นครั้งทําอิฐในเดือนมิถุนายนปี2019โดยได้เกิดระบาดอยู่เมืองตุ้มลานแขวงสลาวันหลังจากนั้นพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดออกไปสู่แขวงอื่นและเสื้อพยาธิได้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านและหมู่ป่าตามท้องถิ่นต่างๆจนกลายเป็นพยาธิประจำถิ่นไปในตัวท่านบัวหงค้ำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดของเสื้อพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาเมื่อบดุลมณีวาหมู่สามารถติดเสื้อพยาธิได้ด้วยการสัมผัสโดยตรงกับหมู่ที่ติดเสื้อรวมทั้งอาโจมและของเลวที่ขับถ่ายจากหมู่ที่ติดเสื้อนอกจากนี้เสื้อพยาธิดังกล่าวยังสามารถแพร่กระจายด้วยเห็บและการนำไส้เศษอาหารที่บ่ได้ต้มให้สุกดีไปเกื่อหมูเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกามีความทนทานอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ความเป็นกดเป็นด่างสูงสามารถอยู่ในสิ้นหมูที่ถูกปรุงแต่งในอุณหภูมิ70องศาได้โดนถึง30นาทีเสื้อพยาธิสามารถอยู่ในอาจมของหมูในอุณหภูมิห้องปกติได้11วันอยู่ในสิ้นหมูห่มควันและตกค้างอยู่ในคอกหมูได้ถึง30วันในสิ้นหมูสดสิ้นบดสิ้นหมูแซ่เย็นเครื่องในหมูเลือดเน่าได้ดุลกว่า100วันในสิ้นหมูหมักเค็มได้182วันในหนังและไขมันได้300วันและอยู่ในเลือดมีอุณหภูมิ4องศาได้ถึง1ปีครึ่งและอยู่ในผลิตภัณฑ์หมูแซ่แข็งมีชีวิตอยู่ได้หลายปี
3: ส่งต่อกับพยาธิดังกล่าวนี้มันมีความทนทานในสภาพแวดล้อมและความเป็นกดเป็นด่างสูงสามารถอยู่ในหมู่ที่ถูกปรุงแต่งในอุณหภูมินี้คันถ้าอุณหภูมิบ่ฮอด80องศาแล้วมันถือว่าเสื้อพยาธินี่บ่ตายแล้วเสื้อพยาธินี้ก็ถือว่ามันอยู่ในอาจมของหมูในอุณหภูมิในห้องนี้ปกตินี่ได้ถึง11วันเสื้อแล้วก็อยู่ในหมู่ที่ห่มควันและตกค้างอยู่ในคอกหมูนี้ได้ถึง30วันหมายความว่ามันสามารถได้อยู่ประมาณ1เดือนและอยู่ในซีนหมูที่ว่าหมักเข็มนะเฮาหมักเข็มมันได้อยู่ประมาณ182วันและก็ในหนังและในไขมันหรือว่าน้ํามันหมูได้อยู่ในประมาณ100วันอันนี้นี่มันก็อยู่ในสภาพนั้นแหละความสามารถทนทานของมันแต่ว่าก็มีหลายภาคส่วนว่ามีหลายเชี่ยวชาญก็ว่าเรื่องพยาธิอหิวาหมูแอฟริกานี้เป็นพยาธิที่บ่ติดกับคนการแพร่ระบาดพยาธิสัตว์สู่คนนี่มันบ่สามารถไปแต่ว่าพยาธิอันนี้ถือว่ามันก็สร้างความเสียหายถึงว่ามันบ่หายแห้งแต่ว่ามันได้สร้างความเสียหาย
0: ท่านบัวหงค้ำหาให้ฮู้ตื่มว่าปีนี้การระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้เกิดขึ้นอยู่หลายท้องถิ่นและเป็นบริเวณกว้างพอสมควรสำหรับสาเหตุต้นโตของการแพร่ระบาดแม่นย้อนสาวกสิกรผู้เลี้ยงหมูบ่ทันเอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการป้องกันทางชีวภาพเท่าที่ควรเจ้าของสัตว์ยังถือเบาการรายงานสภาพการเกิดพยาธิตัวเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังมีการลักลอบนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ผิดกฎหมายและยังมีการสวยโอกาสฆ่าคว้าหรือขายสัตว์ที่ติดเสื้อพยาธิพร้อมเดียวกันนั้นการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายสัตว์ของภาครัฐยังบ่ทันเข้มงวดและทั่วถึง
1: แขวงสีกองเล็งใส่สร้างฐานแห่งพื้นฐานสำคัญเพื่อให้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมแห่ธาตุในอนาคตเพื่อห้องหับการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนและสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นท่านลำทองยมมหาไสหัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงไสกองได้รายงานต่อกรมซุ้มเวทีเสวนาเกี่ยวกับการสร้างแล้วทางเศรษฐกิจลาวจีนในยุคใหม่ไปพร้อมกับการสร้างความมือพัฒนาจัดขึ้นในวันที่18กันยานี้ เนื่องในโอกาสที่แขวงไส้กรองได้ตั้งหน้าให้ประเทศลาวเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ในงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ประจำปี2016ที่นครนันนิงของจีนเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมของลาวสู่เวทีพักพื้นและสากลเสกองเป็นแขวงที่มีทายแหงและมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายโดยเฉพาะแร่ธาตุพลังงานไฟฟ้ากสิกรรมพืชเศรษฐกิจการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปและการผลิตสินค้าด้วยทายแหงดังกล่าวนั้นแขวงมีเป้าหมายพัฒนาทายแหงพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมแร่ธาตุในอนาคตและสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาพร้อมนี้แขวงยังได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกและขั้นตอนอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยสุ่มใส่ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนชี้แจงขั้นตอนและอำนวยความสะดวกอำนวยการอนุมัติโครงการให้มีความสะดวกว่องไวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดึงดูดนักลงทุนใหม่ควบคู่กับการนำใส่ทรัพยากรให้เกิดมูลค่าเพิ่มแนใส่การสร้างฐานการผลิตเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและสร้างแห่งขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงฐานลำทองยนต์มหาไซฮูตึมว่าปัจจุบันทั่วแขวงไส้กองมีโครงการลงทุนของภาคเอกชนทั้งหมด141โครงการรวมมูลค่า10ตื้อ268ล้านดอลลาร์ในนั้นเป็นโครงการลงทุนของจีน7โครงการมูลค่า25ล้านดอลลาร์โดยคะแนนการมีการลงทุนหลายกระหมู่แม่นพลังงาน54โครงการมูลค่า8ตื้อ272ล้านดอลลาร์บ่อแฮ30โครงการมูลค่า1ตื้อ45ล้านดอลลาร์กสิกรรม43โครงการมูลค่า915ล้านดอลลาร์ท่องเที่ยวและบริการ14โครงการมูลค่า35ล้านดอลลาร์
0: บริษัทเบียร์เล้าจำกัดร่วมกับองค์การปกครองบ้านสารคำและบ้านนาไห่เมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทร์พร้อมด้วยครูหวมธุรกิจจัดกิจกรรมอนามัยรวมวันเสาร์แดงสามัคคีในวันที่19กันยานี้ทานสิทธิไซเกตวงอำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรสังคมและความยืนยงประธานกรรมบาลฮักทานบริษัทเบียร์ลาวให้สัมภาษณ์ว่าการออกแห่งงานครั้งนี้เพื่อหวมแหงหวมใจรักษาความสะอาดปรับปรุงพื้นที่ตามแคมทางและสภาพแวดล้อมในพื้นที่อ้อมข้างบริษัทและชุมชนใกล้เคียงพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับบริษัทเบียร์ลาวการร่วมกิจกรรมกับชุมชนครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อว่าการรักษาชุมชนให้สะอาดและน่าอยู่เริ่มต้นได้จากการร่วมแฮงและลงมือเฮ็ดของทุกคนในสังคม
4: พวกเฮามีอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็มีรถดูดฝุ่นเนาะแล้วก็มีรถเกรดทางมีการจัดสรรแบ่งความรับผิดชอบแต่ละภาคส่วนเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานจากเขตโรงงานเบียร์เวียงจันทน์เนาะพนักงานเป๊ปซี่แล้วก็พนักงานออฟฟิศต่างๆแต่มีการแบ่งจัดสรรเขตของตนรับผิดชอบและเหตุใดให้การออกแห่งงานในครั้งนี้ให้มันประสบผลสําเร็จเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นใบหน้าใบตาแขกต่างด้าวชาวต่างแดนเพิ่นกลายไปกลายมาก็เห็นฐานริดเครื่องดื่มของพวกเฮาที่เป็นใบหน้าใบตาของประเทศชาติให้สะอาดจบงามอยู่ตลอดเวลาเนาะพวกเฮาที่จะออกแห่งงานมื้อนี้มีประมาณอยู่2,000เมตรนี่แม่นเส้นทางเนาะเส้นทางที่อ้อมรอบโรงงานนี่และมีคลองน้ําอีก1กิโลเมตรเนาะที่ว่าน้ําไหลผ่านจากบึงท่าหลวงนี้ลงไปสู่ห้วยเดือหั่นเนาะอันนี้แม่นพวกเฮาจะมีแผนจะได้เห็นออกแห่งงานร่วมกันเห็นได้หั่นเพื่อให้มันสะดวกเนาะเห็นให้น้ํามันไหลสะดวกดีแล้วก็เป็นการ1ก็แม่นเป็นการตันแรงตันถ่วงเนาะพวกเฮาแบ่งออกเป็น4จุดเนาะอยู่ในอัน2,000เมตรนี้มันมี4จุดเนาะแต่ละจุดนี่จะมีทีมรับผิดชอบแล้วก็ได้แบ่งเข้ามารับผิดชอบชัดเจนคักแน่เน
0: า
4: ะ
0: ทานสิทธิไซเกียรติวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าการอนามัยรวมครั้งนี้ได้เก็บเมียนขี้เหยื่อและปรับปรุงพื้นที่ตามแคมทางอ้อมข้างบริษัทเขตถนนท่าเรือและเส้นทางนาไหหาดุงคำสร้างโดยการเข้าร่วมของ3องค์การจัดตั้งมหาชนและพนักงานบริษัทเบียร์ลาวองค์การปกครองบ้านประชาชนในชุมชนอ้อมข้างและครูร่วมธุรกิจรวมมีบริษัทขนส่งลินฟ็อกบริษัท BCL บริษัทบุญล่ำบริษัทจันทร์ศรีบริษัทเดชนครและบริษัทรอดวงคำเข้าร่วมต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดดันสูงของอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนยังปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาว สมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งขณะอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงได้บางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงได้บางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง 17-27 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงได้บางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ10ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง 24-33 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายพอมีลมพัดแรงได้บางโอกาสอุณหภูมิแม้ระวัง 24-35 องศาภาคกลางจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง 23-34 องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระวัง 16-32 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง 24-34 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง 16-27 องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามนับแต่เริ่มดำเนินธุรกรรมในวันที่11กันยายนนี้ตลาดหลักทรัพย์เวียดนามโดยองค์การจัดอันดับดัชนีหลักทรัพย์สากลได้เห็นได้หันไปสู่ตลาดที่หากพ้นเด่นขึ้นขั้น2อย่างเป็นทางการการยกระดับขั้นดังกล่าวจะสามารถนำเงินลงทุนสากลได้ประมาณ3.4 ล้านดอลลาร์เข้าหุ้นเวียดนาม
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนพิธีเปิดสัปดาห์โครงการพัฒนาสาวหนุ่มจีนอาเซียนจัดขึ้นอยู่นครนันนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงสีจีนโดยมีหัวหน้าองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มและผู้ต่างหน้าโครงการพัฒนาสาวหนุ่มจากจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนประมาณ100สาวคนเข้าร่วมท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวกล่าวว่าสัปดาห์โครงการดังกล่าวแม่นเวทีอันล้ำค่าสำหรับสาวหนุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมกันเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับอนาคตภายใต้การพัฒนาของโลกและภาคพื้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวการพัฒนาของสาวหนุ่มและการเพิ่มทวีการพัวพันระหว่างจีนอาเซียนเป็นความพยายามที่มีความหมายทางยุทธศาสตร์และต่อเนื่องสัปดาห์โครงการพัฒนาสาวหนุ่มจีนอาเซียนได้คัดเลือกโครงการพัฒนาสาวหนุ่ม50กว่าโครงการจากจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสุกยู่การร่วมมือตัวจริงระหว่างสาวหนุ่มจีนกับอาเซียนโดยผ่านรูปการต่างๆเช่นการฝึกอบรมการทดลองโครงการการแบ่งปันกรณีศึกษาและการจับคู่โครงการที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน
6: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมพังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: เออแหงได้ใจอีหลีได
8: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออ น่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรค

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีทั้งฟันทุกรบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน10ขึ้น11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ซึ่งพบท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันอังคารวันที่22กันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสนองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสนธิการงานต่างๆด้วยความเปลี่ยนเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุกทะลุ4ด้านเวียกงาน3สร้างที่พวกเขายังสุ่มแซ่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคโดยเฉพาะก็แม่นเวียกงาน3สร้างแผ่นบุกทะลุ4ด้านเวียกงาน3สร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาส่วนว่าแผนบุกทะลุ4ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ถูกตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานมีความเบิกบานมุ่นซื่นต่อผลงานต่างๆที่ปวงสนองพวกเขาญาติมาได้เพื่อเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเขาได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยังอันนั้นล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความปีศาจสามารถและความสลัดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงชนของพวกเขาประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงินกับกระดานต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเบื้องต้นของรายการท่าฟันกระดบมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสรินนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์คลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นตลอดถึงในระยะที่ท่านเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานเปิดวิทยุรับฟังอยู่ตามยอดยานพาหนะที่ว่ามีวิทยุติดกับยอดยานพาหนะบรรดาพวกท่านนั้นหรือว่าท่านที่จะเข้าไปทาง Facebook วสล.กำลังจัดสดรายงานสดพร้อมด้วยวิทยุเห็นภาพให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังรายงานเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อให้ปวงสนรักของพวกเขากำได้ทิศทางแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงสนรักของพวกเขาทุกคงเขตเพียงการว่ารวมกันเป็นทั่วประเทศเพื่อสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุคทรุสีดานและเวียกการสำสร้างไปจัดตั้งไปผลขยายเนื่องจากว่ามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางคำขวัญในการจัดตั้งปฏิบัติไปตามทิศทางในจุดหมายดังกล่าวส่องแสงให้เห็นการผันขยายในยะโครงการการเมืองของพรรคคำขวัญก็คือยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแต่ละเนื้อในมีความหมายสำคัญเช่นว่าการยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคเป็นการสืบต่อยืนยันและต่อยอดยกระดับการเพิ่มทวีความสามารถการนำพาของพรรคภายใต้การนำพาของพรรคนั้นปวงสนอของพวกเขาล้วนแล้วแต่ได้มีความเบิกบานมุ่งเส้นเห็นได้ผลงานต่างๆมีการเติบใหญ่ขยายตัวเคียงคู่กันนั้นการเคลื่อนไหวกับอำนาจตามกฎหมายไปเคียงคู่กับการซุกยู่การคุ้มครองบริหารรัฐให้ไปตามกฎหมายอย่างแข็งแรงเข้มงวดสามารถปกปักรักษาหมากผลของการปฏิวัติไว้อย่างมั่นคงและยาวนานตลอดไปบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งเป็นแกนนำในระบบการเมืองของระบบประชาธิปไตยประชาชนหากฐานพรรคในทั่วระบบการเมืองและหัวหน่วยต่างๆแม้นมีความปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งตามทิศสมาชิกพรรคเข้มแข็งหากฐานพรรคเข้มแข็งองค์คณะพรรคเข้มแข็งทั่วพรรคก็เข้มแข็งบทบาทการนำพาของพรรคได้รับการเสริมสูยกสูงเด่นขึ้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งตามพระบทบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์และขององค์คณะพรรคและหากฐานพรรคบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการนำพาทั่วสังคมในเงื่อนไขใหม่ของการกับอำนาจพรรคนำพาทั่วสังคมปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งแก่การพัฒนาเอาใจใส่ปรับปรุงกับอำนาจของพรรคบนพื้นฐานจิตใจฮับใส่ประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงพรรคยำใดก็ยึดมั่นถือเอาประชาชนเป็นกกเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนในการนำพาทั่วสังคมนั้นทุกแนวทางแผนนโยบายทุกอย่างของพรรคกฎหมายนิติกรรมต่างๆก็คือการเคลื่อนไหวนำพาคุ้มครองของพรรครัฐเฮาของพนักงานสมาชิกพรรคต้องเริ่มจากเพื่อตอบสนองความเพียงข้องต้องการความมุ่งมั่นปรารถนาและสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนของประเทศชาติอันใดที่บ่กีดขวางและบ่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนต้องได้สกัดกั้นกำจัดปัดเป่าอย่างเด็ดขาดบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในด้านระเบียบวินัยและความเป็นแบบอย่างนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคที่มีการจัดตั้งเข้มแข็งมีความสามัคคีเป็นเอกภาพนักแน่นด้านมนจิตปฏิวัติการกระทำรักษาธาตุแท้ปฏิวัติความนักแน่นทางด้านอุดมการณ์มีสติต่อการจัดตั้งมีการคุ้มครองที่เข้มงวดด้วยระเบียบวินัยที่เคร่งครัดมีการความกล้าหาญต่อสู้ต้านปรากฏการยอดท้ออดทนผ่านผ่าอุปสรรคและความยุ่งยากต่างแถวสมาชิกพรรคตั้งหน้าแสวงหาความก้าวหน้าเป็นแบบอย่างนำหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกการที่ถูกมอบหมายหรือผลสำเร็จสูงอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของชาติความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนปลอดใสข่าวสะอาดดุมันประหยัดซื่อสัตย์เที่ยงธรรมบ่สวยใส่หน้าที่ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่บ่ชอบธรรมเล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในภารกิจปฏิวัติในสายบรรลุอุดมการณ์ก็คือจุดหมายสังคมนิยมที่พรรคและประชาชนเฮาได้เลือกเอาไว้แล้วพรรคมีพื้นฐานอันนักแน่นด้านระบบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมในการนำพาภารกิจปฏิวัติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่เอิ้นว่าบ่ลังเลบ่คลอนแขนบ่ยุดยุดย่อนย่อนในการสืบต่อนำพาภารกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงหอบด้านนักหน่วงและยาวนานในสายพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยม
ส่วนว่าการตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั้นอันนี้ถือว่าเป็นทิศทางเส้นทางแห่งการพัฒนาชาติลาวยุคใหม่การสืบต่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติให้เข้มแข็งโดยสู้ซนเอาเศรษฐกิจของลาวออกจากระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการพึ่งพาและเอื้อเองให้กลายเป็นเจ้าตนเองอย่างมีบทบาทการเดินที่นักแน่นหมายว่าเป็นเจ้าด้านความฮู้ในสิ่งที่เฮามีในสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ฮู้อิงใส่ท่าแห่งบ่มซ่อนของประเทศชาติฮู้นำใช้ทรัพยากรที่เฮามีอย่างคุ้มค่าและฮู้วางแผนในการคุ้มค้นทรัพยากรของชาติให้คนลาวเป็นเจ้าหลายขึ้นได้เงินมาก็ต้องฮู้ประหยัดอดออมฮู้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าฮู้ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มออกมาเรื่อยๆปรับปรุงพัฒนายกระดับกลไกทางด้านเศรษฐกิจตลาดอยู่ประเทศเราให้ไปตามทิศสังคมนิยมสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจภาคพื้นและสากลบนจิตใจของความเป็นเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจด้วยความบุกเบิกสู้สนสูงสุดสามารถยืนด้วยลำแข้งลำขาของตนเองรับเอาสิ่งยอดยิ่งของโลกและสามารถก้าวสู่สากลได้อย่างหนักแน่นตลอดไปเพราะว่าคำขวัญอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนันทฝัตติกรบด้านนึงอีกก็ไม่สืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเนนหมายว่าการยืนยันหรือย้ำคืนเกี่ยวกับการบูรณะเส้นทางก้าวเดินก็คือระยะของการปฏิวัติลาวภายใต้การนำพาของพรรคแม่นการปรับปรุงยกระดับการนำพาของพรรคอย่างรอบด้านโดยเล็งใส่การสร้างพื้นฐานแห่งความกลมเกลียวความเป็นระบบระหว่างโครงบนและโครงล่างในสมัยข้ามผ่านสร้างและยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยแก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมที่มีในปัจจุบันให้มีความนักแน่นมีความเข้มแข็งสร้างรัฐที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นประกอบด้วย11แผนนโยบายใหญ่ในการสืบต่อยูแห่งการบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมการก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมนั้นเป็นการย้ำเติมอีกอย่างนักแน่นและชัดเจนว่าภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาตามเส้นทางก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแม่นจุดหมายที่บ่อาจต้าวปีนได้แม่นอุดมการณ์ที่บ่เปลี่ยนแปลงของพรรคเฮาเป้าหมายอันยาวนานที่ต้องได้สืบต่อยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมแม่นยึดมั่นในการสร้างสังคมนิยมที่ประชาชนเฮามีความหั่งมีผาสุกประเทศชาติของพวกเฮามีความมั่งคั่งเข้มแข็งและสังคมลาวมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลอันนั้นแม่นวัตถุประสงค์แม่นจุดหมายที่พวกเฮาจะต้องไปถึงและก็เป็นทางทิศนำเป็นไม้หลาวัดแทกในการนำพาภารกิจปฏิวัติซึ่งพรรคเฮาได้ยืนยันอย่างนักแน่นในแต่ละกองประชุมใหญ่ของตนเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าหากพวกเขามาหวนคืนเบิ่งความหมายความสำคัญของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคถือว่าเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายสำคัญอีกบันหนึ่งที่บันทึกไว้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพรรคและของชาติลาวกองประชุมได้ทบทวนผลการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคที่ผ่านมากำหนดทิศทางแผนการนโยบายในการปฏิบัติเวียกงานของพรรคและของประเทศชาติใน5ปีต่อหน้ายุทธศาสตร์พัฒนา10ปีกำหนดวิสัยทัศน์ทอดปี2055เพื่อเป็นการยู่แห่งการผันขยายแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าสู่เรื่องเลือกสร้างและยกระดับบรรดาปัจจัยบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมฉะนั้นจึงสามารถว่าได้ว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ปวงสละของพวกเขาพร้อมสืบต่อ นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งและผันขยายในปัจจุบันนี้เป็นกองประชุมที่มีความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงอยู่ภายในพรรคเป็นกองประชุมใหญ่แห่งการสืบต่อยุแห่งภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าสู่ลงเลิกและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแกร่งลึกซึ้งรอบด้านเป็นกองประชุมใหญ่แห่งการเสริมขยายมาในจิตปฏิวัติของทั่วพรรคเป็นกองประชุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบการเมืองอันสูงส่งของพรรคในการตกลงปัญหาสำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิวัติและศักดิ์กรรมของประเทศชาติเป็นกองประชุมใหญ่แห่งความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคในการสืบต่อก้าวขึ้นของประเทศชาติทั่วพรรคทั่วปวงสลาวตั้งก็ซึ้งสมยินดีด้วยบรรยากาศฟุดฟื้นต่อผลสำเร็จและผลงานด้านต่างๆที่ปวงสลาวกับพวกเขาญาติมาได้ภายใต้การนำพาของพรรคโดยเฉพาะมติของประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งที่มีแสงสว่างเยื่อให้ปวงสลาวกับพวกเขานำไปสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติก้าวไปสู่ผลสำเร็จนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขด้านต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:50 นตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอกกับพวกเขาทุกของเขตเวียกงานนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยัง
มีท่านผู้ฟังที่ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้ก็มีหลายๆท่านนับตั้งแต่จะอันนี้จากบุญปันบุญปันอยู่ทางบ้านก่อใส่สถานมีแดดออกตั้งแต่เช้านครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นกันมื้อนี้ท้องฟ้าสว่างสวัยดีให้แสงแดดตั้งแต่เช้าเลยกันแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีท้องฟ้ามีแสงแดดตั้งแต่เช้าบุญคำสุดิไซเมืองต้นอยู่ทางต้นเพิ่งแดดออกตั้งแต่เช้าเลยอันนี้ท้องสั่งเสียงอุดมอยู่ทางเมืองขวาแขวงพุ่งสดีตอนเช้าเริ่มหนาวแล้ววงศิลป์วงอินคำเพื่อนว่าสมเสยเด้อท่านสอบแห่งกรรมักขอบกระยังสูงวงศิลป์วงอินคำที่ติดตามรายการพิษสมรไซยักษ์สุขเมืองกลึมแขวงเสกองรับฟังแจ้งดีอันนี้จากพัสไซบ่นี่จากพัสไซเป็นว่ารับฟังเป็นประจำเด้อทางจอ202และกฤษดาสอนมณีสมเสยจันทร์สอบแห่งกำฮักพร้อมด้วยทีมงานย่างสุดใจที่จัดรายการดีและมีประโยชน์ต่อชาติต่อสังคมขอให้ท่านและทีมงานจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงขอกับใจย่างสูงกฤษดาสอนมณีเป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะและก็อันนี้จากเสียงปานากายอากาศหนาวหลายแล้วปัจจุบันนี้อันนี้เพิ่นว่าอันนี้จากโยบวันนี้โยอินทศรผลมารุ่นแล้วมีแต่เนื้อในมีความหมายความสำคัญหลายโดยเฉพาะแม่เนื้อในว่าด้วยการต้านการสลัดบังหลวงและต้านการฟุ่มเฟือยครับฟังเป็นประจำขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการก็เหลือเพียงแต่6นาทีปลายอันนี้ผลว่ารับฟังเป็นประจำทุกเช้าแต่วันจันทร์หาวันศุกร์จากคุ้มวังแคนบ้านละครสีเมืองละครเพ็งขอขอบใจอย่างสูงเด้อโยอินทศรที่ฟังรายการพวกเราได้ดีตลอดมาเวลาที่เหลือจะท่านได้ฟังของมุกของเส้นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสิริถาวรวิเศษศรีในสร้างความคมเสียงทั้งสองท่านสอบเพียงคำฮักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ไม่อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ซามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
4: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และ WhatsApp มาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู่
4: นั่นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลง

0: เหตุให้ฐานนั้นสามารถผลิตเป็นสินค้าได้สร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินพ้นจากความทุกข์ยากตามแนวทางของพรรครัฐบาลพวกเราที่วางคาดหมายเอาไว้ครอบครัวคนลาวในทั่วประเทศต้องมีอยู่มีกินนะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้ดังนั้นนะเพิ่นจึงได้มีการสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับเวียกงานกักกันพืชและสุขอนามัยพืชให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกระทรวงเกษตรกับเพิ่นได้มีการปฏิบัติขึ้นอะไรเดเนาะสำหรับบรรหานี้เพื่อให้การผลิตของสากสิกรพวกเฮาได้รับมากผลผลิตที่ดีอย่าลืมติดตามรับฟังจากทางรายการพอๆกันอีกฟังเพลงก่อน
1: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได้
2: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
3: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เรียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองแม่นเรียกงานหนึ่งที่จำเป็นต้องได้เอาใจใส่ย่างกว้างขวางเพราะมันติดพันกับหลายคงเขตการเคลื่อนไหวของสังคมคือด้านการเมืองป้องกันสร้างป้องกันความสงบเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมแหนใส่ดึงดูดและญาติแย่งการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาชนบทและก่อสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมให้เติบใหญ่เข้มแข็งเทื่อละก้าวทุกภาคส่วนจงห่วมแห่งห่วมใจกันสร้างรากฐานให้เข้มแข็งมีความสงบเศรษฐกิจขยายตัว

0: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกทุกทานที่หับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเขามาฟังสำหรับการสร้างความเข้มแข็งเวียกงานกักกันพืชและสุขค่าน้ำใหม่พืชให้ได้มาตรฐานนั้นทางกระทรวงเกษตรกรรมเพิ่นได้ปฏิบัติขึ้นหน่อยเด้เพราะว่าการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับเวียกงานกักกันพืชและสุขค่าน้ำใหม่พืชซึ่งได้สร้างกฎหมายว่าโดยการป้องกันและกักกันพืชพันกระย่ายและจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมฮอตปี2025และวิสัยทัศน์ปี2030ทางกระทรวงเกษตรกรรมได้ก็ถือว่าได้เสื่อมโยงกับเวียกงานกักกันพืชและสุขานามัยพืชหรือว่า SPS นะขององค์การการค้าโลกติดพันกับการปกป้องสุขภาพพืชและการค้าหับห้องการยั่งยืนผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมให้ได้ตามมาตรฐานสากลด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืชการกำหนดเงื่อนไขและมาตรฐานสุขอนามัยพืชของประเทศโคคาเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานกักกันพืชและสุขอนามัยพืชได้รับการพัฒนาทางด้านปริมาณและคุณภาพอยู่ในต่อหน้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะต้องได้เอาใจใส่อยู่ในแผ่นเสื่อมยงกับเวียกงานนี้ระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นจำนวน4แผ่นงานและ19โครงการสนับสนุนคือแผ่นงานพัฒนาเวียกงานนิติกรรมและโฆษณาเผยแพร่จำนวน2โครงการเช่นโครงการเผยแพร่กฎหมายว่าโดยการป้องกันและกักกันพืชโครงการพัฒนานิติกรรมลุ่มกฎหมายคู่มือวิชาการเสื่อมยงกับสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององค์การการค้าโลกแผนงานพัฒนาพื้นฐานโครงรางและวัตถุเทคนิคมี3โครงการนั่นก็คือปรับปรุงระบบสุขอนามัยพืชหรือว่าด่านกักกันพืชนั่นก็คือห้องวิจัยประจำด่านสถานีกักกันพืชประจำภาคเครื่องมืออุปกรณ์ครบสุดโครงการป้องกันพืชจำนวน3ด่านโครงการปรับปรุงพื้นฐานโครงรางด้านกักกันพืชตามแนวเศรษฐกิจและก็แผนงานพัฒนาฝึกอบรมวิชาการเฉพาะด้านมี10โครงการนั่นก็คือโครงการสร้างความสามารถทางด้านเจรจาข้อเปิดตลาดและวิจัยความเสี่ยงศัตรูพืชสำรวจสร้างบัญชีพืชกักกันพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับพืชและผลิตภัณฑ์พืชของลาพวกเขาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการนำเข้าด้านสุขอนามัยพืชของสหภาพยุโรปส่วนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารดีทางด้านเทคโนโลยีดีอันนี้ต้องได้มีความเตรียมพร้อมขึ้นอะไรเด้เพื่อสร้างความเข้มแข็งเวียกงานกักกันพืชและสุขอนามัยพืชให้ได้มาตรฐานสากลเอาไว้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการก่อนเลยจึงฟังกันต
1: ่พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดกันมีสุนหวมของสุมสนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4.ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำได๋ๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได๋ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมาเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเขามาฟังสำหรับการสร้างความเข้มแข็งของเวียกงานกักกันพืชและสุขอนามัยพืชให้ได้มาตรฐานสากลนั้นทางกระทรวงกสิกรรมเพิ่นก็ได้เชื่อมโยงกับเวียกงานนี้เนาะนั่นก็คือบ่ว่าจะเป็นองค์การการค้าโลกที่พันกับการปกป้องสุขภาพพืชและการค้าหับห้องยั่งยืนผลิตภัณฑ์กสิกรรมนี่แหละให้ได้ตามมาตรฐานสากลส่วนมาตรการอยู่ในการกำจัดเนาะทางด้านสุขานามัยพืชสำหรับพืชและผลิตภัณฑ์พืชของลาวพวกเฮาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการนำเข้าด้านสุขานามัยพืชของสหภาพยุโรปการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีด้านสุขอนามัยพืชเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลการสร้างความเข้มแข็งของระบบการกักกันพืชภายใต้การมีส่วนร่วมจากสากลสิกรผู้ประกอบการภาครัฐที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงระบบกวดกาและยั่งยืนสุขอนามัยพืชพัฒนาวิชาการเฉพาะกักกันพืชและสุขอนามัยพืชการเสื่อมโยงด้านเทคนิควิชาการทางด้านเวียกงานสุขอนามัยพืชการพัฒนาระบบวัดการติดตามประเมินผลเวียกงานกักกันพืชและสุขอนามัยพืชทั่วประเทศการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนแก้ไขปัญหาด้านสุขอนามัยอยู่ในการส่งออกพืชผลิตภัณฑ์ของพืชอยู่ในลาวพวกเฮาและแผนงานการร่วมมืองัดแนงกันซื้อเรือจำนวน4โครงการนั้นก็คือสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการหัวมือลาวไทยด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืชสำหรับทั่วดินส่งไปประเทศไทยสืบต่อประสานงานและติดตามการหัวมือลาวเวียดนามเกี่ยวกับการสร้างด้านกักกันพืชสากลระหว่างลาวเวียดนามอยู่ลาวสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการ ICTA GIZ นะด้านการสำรวจแหมกไม้ของกะหล่ำปีกาเฟ่มักเลนมักพริกสืบต่อโครงการหัวมือลาวออสเตรเลียด้านมาตรฐานการห่มยากำจัดศัตรูพืชด้วยสั้น MB และสืบต่อยัดแยงการซื้อเรือหัวมือด้านเวียกงานกักกันพืชและสุขอนามัยพืชกับอาเซียนภาคพื้นและสากลทางนี้ท่านก็เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการค้าพร้อมทางปกป้องสุขภาพของคนสัตว์พืชและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกระบวนการนำเข้าส่งออกพืชผลิตภัณฑ์พืชต้องผ่านการรับรองยั่งยืนตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยพืชและมาตรฐานการผลิตกสิกรรมสะอาดอยู่ในลาวพวกเฮาเฮ็ดได้เนาะสากสิกรต้องได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆเพื่อเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านกสิกรรมเป็นที่ยอมรับของสากลก็คือภาคพื้นพวกเฮาต้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งขัดถ้าผลิตกสิกรรมสะอาดก็ต้องปฏิบัติตามวิชาการเพิ่นแนะนำมาถ้าหากว่าผลิตกสิกรรมอินทรีย์ก็เช่นเดียวกันเนาะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเพื่อเหตุใดเนาะให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านกสิกรรมของสากลกรลาวพวกเฮาเป็นที่ยอมรับของสากลและภาคพื้นเพื่อสากลกรพวกเฮาจะได้มีกำลังในการผลิตให้นับมือนับลายขึ้นแล้วคนได้รับทางด้านเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นตามๆกันอันนี้ต้องได้เอาใจใส่เนาะสำหรับสากลกรพวกเฮาเพราะว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้สร้างเงินไขสร้างโอกาสให้สากลกสิกรลาวพวกเฮาได้เข้าถึงตลาดบ่ว่าจะเป็นตลาดทางภาคพื้นก็ดีตลาดทางยุโรปก็ดีเนาะดังนั้นพวกเฮาต้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เพิ่นวางออกมานั้นอย่างเข้มงวดเพื่อเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านกสิกรรมลาวเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศแล้วท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมอนี่ได้หมดแล้วเวลาในรายการขอไกลจะหมดใจทานได้เพื่อฟังมังสินกับเสียงพิงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่เมื่อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: จะว่าคือข่อยบ
2: ่ว่าอย่างล่ะ
1: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
2: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็ผลิตพอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับขอสุขครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ละย้ำได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เครื่องไรเครื่องนะแม
3: ่คือบ่เปิดใส่องค์ใส่คุยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
2: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
3: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่คุยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

ก่อสร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพิ่นมีรายการที่คิดฮอดที่ถึงทุกท่านหนึ่งสมองต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาเป็นโมง30ถึง9โมง30หาฟังผ่านทางระบบ AM ทางคลื่นกลางและคลื่นสั้นสัญญาณมณีแจ้งสะดวกสบายหรือบ่เว็บไซต์ www.lnr.org.raวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกผู้ใดที่เปิดวิทยุมาตั้งแต่เช้าเนาะตั้งแต่ไขสถานีของวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวก็คงจะได้หาฟังข้อมูลข่าวสารและก็รายการต่างๆที่ออกอากาศให้ท่านได้หาฟังอยู่ทางต่างแขวงนี้อาจจะทำการถ่ายทอดเสียงผ่านทางโทรโข่งให้พ่อแม่ประชาชนนั้นได้รับรู้หาฟังนำกันถ้าว่าการติดตามรายการและทุกๆรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวของเฮาเนาะเวลาใดก็ตามถ้าว่ามันบ่จะบ่แจ้งมีได้การรายงานมาได้เนาะคือกับเมื่อใดที่อนุรักษ์ดำเนินรายการสดกับเส้นเดียวกันมีรายการสามารถรายงานผลของการหาฟังประกอบส่วนในการแนะนำเสียงเพลงส่งกำลังแห่งใจให้ซึ่งกันและกันแต่ว่าเมื่อใดเป็นรายการบันทึกเสียงนี้ก็ขอให้โอดใจหาฟังน้ำกันเนาะตลอด1ชั่วโมงอยู่เป็นแห่งใจให้ซึ่งกันและกันโดยดีตลอดไปเคียงข้างผู้ที่ยังสืบต่อหน้าที่แวกงานอยู่ผู้ใดที่ตื่นดึกลุกเช้าเดก็ถือว่าสืบต่อหน้าที่แวกงานนี่ได้หลายเติบและได้เมตตากันแต่ว่าผู้ใดที่ยังนอนตื่นสวยอยู่ก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่เนาะตื่นดึกได้เวียกหลายตื่นสวยได้เวียกน้อยหน้าที่สิทธิพันธะของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปต้องมีความรับผิดชอบและญาติต้นของทางรายการนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการส่วนวันระยะต่อไปเมื่อนี้อนุรักษ์จะเว้าเรื่องอย่างสู่ฟังติดตามรับฟังในระยะต่อไป

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จำเป็นเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใช้จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกะแมนคิดลักงัดแงะปุ้นจี้สิงทรัพย์ลักทรัพย์พลเมืองข่าเจ้าเอาของหวังเอาทรัพย์สินของคนอื่นนั้นมาเป็นของตนเองยังมีบุคคลหรือว่ากลุ่มคนบ่หวังดีในสังคมบ่ว่าจะอยู่บ้านใดเมืองใดแขวงใดก็ตามก็ยังมีหลายอยู่ถึงว่าเจ้าหน้าที่จะมีมาตรการในการสกัดกั้นแต่ว่าบุคคลดังกล่าวยังฝ่าฝืนต่อกฎหมายบ้านเมืองผู้ที่ถูกผลกระทบกะแมนพ่อแม่ประชาชนเสียเงินค้ำทรัพย์สินยานพาหนะเสียเรื่องของสัตว์เลี้ยงบ่ว่าจะเป็นงัวควายแบ่เฮ็ดให้บ้านเมืองนั้นบ่มีความสงบสุขบ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมต้นเหตุมาจากปัญหายาเสพติดดังนั้นทุกคนก็ต้องได้เพิ่มสติเพิ่มทวีในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินช่วยกันเป็นหูเป็นตาต่อการปฏิบัติหน้าที่เวชงานของเจ้าหน้าที่ถ้าว่าพบเห็นปัญหาใดที่บ่สอดคล้องกับกฎหมายแล้วให้รายงานต่ออำนาจการปกครองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่ารายงานเจ้าหน้าที่โดยด่วนเพื่อสกัดกั้นสิ่งที่บ่ปรารถนาบ่ให้มันเกิดขึ้นฝากเป็นละการไว้เนาะสำหรับการป้องกันปรากฏการณ์ย่อท้อน้ำกัน

ยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี

0: พยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแม่นสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการ5ป.ฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานได้ปฏิบัติดังนี้ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข้ใส่เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเช่นเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ท่านห้องจอกน้ำปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่าปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
1: ฟังเสียงเพลงระยะทําอิดจากทางรายการถึกใจมีรายการหรือบ่ถ้าว่าถึกใจบ่ถึกใจประการใดนั้นถ้าเฮาฟังตื่มก็แล้วกันเนาะเพราะว่าจะขานบรรยากาศด้วย2เสียงเพลงแล้วก็โอลมรายการไปนําเนาะมาเว้าถึงพร้อมกันยุติความหุนแหงต่อแม่และเด็กสมาคมเพื่อพัฒนาแม่หญิงและการศึกษากฎหมายตลอดระยะเวลา10ปีผ่านมาสมาคมเพื่อพัฒนาแม่หญิงและการศึกษากฎหมายได้สุ่มใส่การปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แม่หญิงและเด็กหญิงบุคคลในสังคมเพื่อโฆษณาปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิทธิ์ของแม่หญิงส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างหญิงชายเป็นเจ้าการในการนำพาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของคนโดยเฉพาะสาวหนุ่มอยู่ในสุมสน

และสังคมที่หลากหลายชนเผ่าคิดห่างไกลโศกลีกเพื่อให้ครอบครัวสุมสนและสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติเพิ่มทวียกสูงเคารพสิทธิของแม่หญิงพร้อมกันยุติความหุนแหงต่อแม่และเด็กเพื่อเฮ็ดให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงความยุติธรรมหลายขึ้นโดยผ่านโครงการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแม่หญิงนอกจากนี้สมาคมยังมีโครงการการเสริมสานบทบาทหญิงชายอยู่บรรดาบ้านเป้าหมายโดยการสร้างกลุ่มอาสาสมัครหลายขึ้นกลุ่มในชุมชนฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาสาสมัครให้กลายเป็นตัวแบบของการเคารพสิทธิเสมอภาพระหว่างหญิงชายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแม่หญิง

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
1: ย ินดีต้อนรับในรายการอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นแนวใดผลของการหาฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบอผู้ใดที่หาฟังอยู่พื้นที่ใดๆตั้งแต่เหนือฮอดใต้เนาะหาฟังแจ้งสะดวกสบายเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกเรื่องของการป้องกันปรากฏการณ์ยอท่อที่เกิดขึ้นในสังคมแดบ่ว่าจะเป็นบ้านใดเมืองใดแขวงใดก็ตามในขอบเขตทั่วประเทศเลยท่านผู้ฟังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบรรดาแขวงต่างๆนั้นเป็นเจ้าการในการสกัดกั้นสิ่งยอท่อที่อาจจะเกิดขึ้นนำมาแก่การสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินพบเห็นบุคคลหรือว่ากลุ่มคนที่บ่

ดีแหละก็ขอให้รายงานต่ออำนาจการปกครองบ้านเดรายงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใกล้บอนใดรายงานบอนนั้นป้องกันสกัดกั้นเหตุให้ที่ความเลยเนาะเอาแต่ใจบ่หรือว่ามีการประพฤติที่ว่าบ่ถูกต้องแต่บ่สามารถเตือนบ่สามารถควบคุมเขาเจ้าได้พ่อแม่ก็อุกอังเต็มทีเพราะว่าลูกเต้าบ่ฟังความดังนั้นก็ต้องฝากถึงไว้นุ่มเองเนาะเพราะว่าการคิดการกระทำแบบนั้นท่านคิดว่าถูกต้องแล้วหรือยังถ้าว่ามีความคิดและการประพฤติที่ยังบ่ถูกต้องก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่วัยหนุ่มเป็นวัยที่สร้างสรรค์พัฒนาเป็นวัยที่กำลังออกแห่งงานในการค้นคิดประดิษฐ์สร้างในการซอกหู้หำเหียนในสิ่งที่ถูกต้องฝากไว้เนาะวัยหนุ่มบ่ควรเอาตัวนั้นไปลงกับสิ่งเสพติด

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: พวกเขาพบพ่อกันทุกเมื่อมีและการเวลาดีๆส่วนแม่ค้าเช้าขายกระตื่นดึกลุกเช้าไปตั้งแต่เช้ามืดพุ่นแหละเนาะในการไปค้าขายไงมื้อขอให้ซื้อได้ขายมันสำหรับมื้อนี้และมื้อต่อๆไปเศรษฐกิจครอบครัวก็ขอให้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆประกอบอาชีพอันใดก็คือการมีและการจุดมุ่งหมายอันเดียวกันหมดคือการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มันเที่ยงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองก็แล้วกันอย่าไปตั่วไปยั่วอย่าไปหลอกไปลวงเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตนเองเด็ดขาดเนาะหากินด้วยความสัตย์ซื่อสุจริตเงินคำที่หามาได้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเลยรายรับบางคนนี่หลายเด้อรายจ่ายน้อยแต่ว่ากุเงินคำบางคนนี่รายจ่ายพัดหลายหลายเนาะรายรับพัดน้อยเฮ็ดให้บ่ดุลเดียงกันดังนั้นก็ต้องได้หาทางออกนำกันในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพสำรองที่เศรษฐกิจบางระยะฝืดเคืองเข้ายากหมากแพงแดเครื่องอุปโภคบริโภคขึ้นบางจำนวนเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนทุกคนเลยมีผลกระทบดังนั้นขอให้อดทนพันพาเด้อและอย่าใดที่เศรษฐกิจฝืดเคืองถ้าว่ากลับสู่สภาพปกติแล้วเฮาก็ยังต้องได้สืบต่อในการประหยัดอยู่ประหยัดในมื้อนี้เพื่อความสุขีในมื้อหน้าเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งและอย่าต่อไปนั้นเข้าสู่ระยะท้ายของทางรายการ

ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

หัวหน้าห่วงเจ้ายามคอยเขาบ่

ขูดเขียวว่าห้ามยาวแห่งสนนเด

เพียงนี้อยากนั่นแต่เด็สายนั้นใจเอ้ยยากครอบสายนอใจนูอันยิ่งพลอยแล้วโตไอ้ต่ำกวงแพงเป็น

ขอเกี้ยวเนียววันเด้แก้วน้อยคุณคูณเอ้ยทูนมักหัวกระใจน้องเอ้ยนี่แล้วขึ้นมาสากระใจน้องอันว่าอยากเสยน้ำส้มกัวสายเหินหอมกินเด้ที่แต่ตัวมอลังหูพายว่าดำปีสังกาเด้อ

bao mới ăn nghìn mũ nữa.

คอยว่าย่านแต่บ่าวหินบุญเออหากสิมานั่นโลกตมรถพ่อให้ปวดกระสันเด้แต่มาดีขันออกหมอลำเบยว่านอนหลับเด้อแป้งเด้อคอยขะนิ่งนอนน้ำเจ้าบ่มีวันจางจืดจริงแล้วแต่มาดีหมอลำคิดแล้วโน่ขังแขนเป็นคน

个三毛郎开三里带毛郎我那家哎，两只手嘛好了，我看开个不好。

เถื่อละน้อยลำถือขึ้นว่าสันสายอุ่นใจล่างเถื่อนั่งได้บายเอาเข่าอันมากินดมเพิ่นกะเอ้ยตัวขมะหมอลำขาแขนเลยวางทิ่มใส่ผ้าได้ให้น้องจนว่าลานั้นทั้งเขาว่าป่าพรน้องลาเลยให้พี่น้องในตุ้มและนอแต้วผ่าสะแข้งตุ้มห่มนอนนะสิโคลา

ันนี่จะถามขาวห่วยห้องน้ำก่อนยังไหลเด้งลกว่าจะถามขาวฟุ้งหมู่บ้านพี่น้องฝากก็อยู่หาวหานแม่งคือดังเบือนเฟ้งนกว่าสายลาเอ้ยสายแป้งอ่ะเฮ้ยบ้านหลาเก่งเมืองแป้งนา

ันนี้ช่วยพ่อนหื้อพวกตานก้นเออสิปีได้ยังมีดัวหนาวเนอสาวฟันสานยังได้มีดัวใส่ใส่เจ็บหายเมืองดุมยาถึงเนอหัวก็ใจเฮ้ยนี่ช่วยพ่อหน่อยพวกตานก้อนเนอฝากก็บุญเยอะคือบุญร่วงเลยเนอ

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 5:00 น.

เค้นเด่นจำปางามสง่ายามเดือนเพ็งเหมือนดนตรีบรรเลงเป็นบทเพลงเสียงเค้นลาวสบายดีท่านผู้ฟังแท็กเพลงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM ขึ้นสั้น6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังเวลา 10:00 น. 10:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์สำหรับรายการนี้จะนำเอาเรื่องงานวัฒนธรรมการท่องเที่ยวครอบครัวโตแบบพร้อมด้วยกสิกรรมหัตถกรรมการจักสานต่างๆนำมาเสนอให้ท่านนั้นได้รับฟังสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาเมืองเฮาพวกเขาก็จะนำมาออกอากาศให้ท่านนั้นได้รับฟังหรือว่าอยู่ในบ้านท้องถิ่นของท่านเว้าถึงการพัฒนาบ้านและนอกจากนั้นเนื่องในวัฒนธรรมสังคมในบ้านของท่านอยากออกอากาศก็แม่นส่งให้พวกเฮาได้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการท่องถิ่นดินลาวและสำหรับมื้อนี้ทางรายการจะนำเสนอเกี่ยวกับจำปาเมืองลาวดอกจำปาเป็นดอกไม้มิ่งขวัญของชาติลาวและผูกพันกับเสื้อชาติลาวมาแต่บุหันนาการแต่ดุนนานปันใดนั้นยังบ่ทันมีนักคุ้นคั่วทานใดสามารถสืบประวัติความเป็นมาได้เถื่อเพียงแต่ฮู้ว่าเป็นบุพาลาวันที่คนลาวนิยมสมโซบเทิดทูนบูชาในความงามและความหอมหวนมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียงอุตมะจุลมณีอดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ประพันธ์เพลงสรรเสริญดอกจำปาขึ้นในกลางศตวรรษที่20ที่ผ่านมาเพิ่มคุ้นค่าความหมายจนเฮ็ดให้เพลงจำปาลาวกลายมาเป็นเพลงอมตะของชาติลาวฮอดถูกมือนี้และดอกจำปาก็นับมือนับเบ่งบานและหอมหวนเป็นที่ยอมรับของคนลาวทั้งชาติว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติอย่างภาคภูมิใจจำปาเป็นพืชปลูกประดับให้ดอกสนิทต้นใหญ่มีเปลือกหนาหุ้มลำต้นมีอย่างสีขาวใบยาวเกือบ 35-40 ซมเป็นพืชที่จัดไว้ในตระกูลอย่างลำต้นพร้อมกิ่งงาสาขาเป็นฟุ้มและสูงแต่2เม็ดหา7เม็ดจึงสามารถออกดอกสมบูรณ์ได้ต้นจำปามาเกิดตามดินโคกดินดงหรือดินบ่มีน้ำหงแต่บ่มักเกิดตามดินทามที่น้ำท่วมขังภูมิอากาศต้องแม่นอากาศร้อนแถวทุ่งเพียงจึงเกิดงอกงามดีส่วนอากาศผู้ดอยต้องแม่นเขตที่มีอากาศอ่าวร้อนแดส่วนเขตสูงคือภูเพียงบริเวณภูเพียงเมืองพวนแม่นบ่มักเกิดโพเท่าใดเพื่อนิยมปลูกหลายที่สุดตามทุ่งเพียงแคมแม่น้ำโขงส่งฝากฟังแต่เหนือถึงใต้แต่อาณาจักร12พรรณาลั่นนาลั่นสร้างลั่นเพียจนจุโหดเขตกัมพูชาส่วนการบริบัติรักษานั้นก็บ่ได้ลงทุนลงแหงรักษาโพเท่าใดซึ่งผ่านมาเพียงแต่เอาไปเสียบลงดินไว้ตามที่เฮาต้องการก็ปะให้ใหญ่และเกิ

0: เอาไปปลูกเอบ้านเอเมืองสวยกันเพื่อให้เพหลายขยายพันธุ์ตัวโตไปดอกจำปากับความหมายของพุทธศาสนาจำปาขาวหรือว่าจำปาลันสร้างเฮามีสีขาวที่แตกต่างไปจากจำปาละทมอยู่บนว่าภายในใจกลางดอกเป็นสีเหลืองอ่อนอ้อมด้วยสีขาวทางข้างนอกลักษณะพิเศษนี่บรรดานักปราชญ์อาจารย์ทางพุทธศาสนาหลายท่านให้ทัศนะอย่างลึกซึ้งและเอกภาพกันว่าใจกลางของโดกที่เป็นสีเหลืองนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งจีวรของพระภิกขุสงฆ์หรือสีสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาส่วนสีขาวอ้อมวงนอกนั้น
1: แมนหมายถึง
0: คุณงามความดีความบริสุทธิ์พุทธพงความสงบห่มเย็นและอหิงสาบ่อิสามบังเบียดซึ่งกันและกันจำปาแต่ละดอกมีกีบเป็น5กีบเสมอกันเปรียบดังบัญจศีลคือศีล5ที่เป็นข้อกำหนดพื้นฐานซึ่งพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้พุทธศาสนานิกชนเพิ่งปฏิบัติคือปานาธิบาตการบ่ทำให้เบียดเบียนและบ่เข็นฆ่าซึ่งกันและกันอธินาทานการบ่โสโกงลักลอบจี้ปุ้นญาติสิงเอาทรัพย์สินผู้อื่นมุสาวาทะการบ่เว้าจาตัวยั่วหลอกลวงเบียดสีดูถูกหมิ่นประมาทเยาะเย้ยใส่ให้ป้ายสีผู้อื่นบ่ว่าทั้งกุ่งหรือทางอ้อมต่อหน้าหรือลับหลังกาเมสุมิสาจารการบ่ลวงบ่ละเมิดประเวณีต่อบุคคลอื่นเป็นต้นแมนลินสู้สูเมียทานสุลเมลัยยามะสัปปามาการบ่เสพสิ่งมึนเมาอันเป็นต้นเหตุนำมาซึ่งความประมาทขาดสติสัมปะสัญญะสุลายาเสพติดรวมทั้งการเมาหยดสักอำนาจทรัพย์สินลัทธิความเสื่อเป็นต้นความหมายก็คือดอกไม้ทุกดวงบ่ว่าจะเป็นดอกหญ้าหรือดอกไม้ประดับที่มีราคาแพงและค่านิยมสูงสุดในวงสังคมมนุษย์ล้วนแต่ให้ความหมายสำคัญทางด้านความงามความอ่อนซ้อยในรูปทรงสีสันและกลิ่นอายแก่ผู้พบเห็นและสัมผัสทั้งหลายทุกคนก็ให้ความสื่นสมยินดีในความงดงามอันหลากหลายสีกลิ่นหอมของบุพาลาวันบอว่าดอกนั่นจะเกิดอยู่ใสตามป่าดงพงไพ่ตามหัวตามสวนหรือแม่นแต่ตามเข็มทางที่ค้นกายไปมาบอว่าจะเป็นดอกหญ้าตามโคกหรือในสวนอุทยานต่างๆก็ตามดอกจำปาเป็นที่ยอมรับในสังคมลาวาเป็นดอกไม้ประจำชาตินั้นมีความหมายและสำคัญยิ่งทางวัฒนธรรมชาวลาวถือเอาดอกจำปาเป็นสัญลักษณ์แห่งความสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเคารพนับถือเป็นสื่อแห่งความผูกพันหักใครส่วนนิรันดรของบ่าวสาวที่หวังห่วมสายสมอนจนสัวอายุเป็นตัวแทนแห่งความคิดฮอดคิดถึงในเวลาที่พัดภาคจากญาติพี่น้องและบ้านเกิดเมืองนอนเป็นมาลาชนิดเดียวที่มีความหมายความสำคัญในบุญประเพณีต่างๆในฮีด12ของ14อันเฉพาะแท้ๆนั่นได้แก่การหดส่งและอวยพรใส่ให้กันและกันในยามบุญปีใหม่ลาวในพิธีบาสีสุขวรตลอดฮอดพิธีเสียเคาะสะเดาะยามปัดเคียสิ่งเสดียดจังไห้ต่างๆชาวลาวนิยมเอาน้ำหอมผสมกับกลิ่นหอมดอกจำปาฮดสุงนอกนั้นยังใส่แต่งขันบูชาในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆพิเศษสุดแม่นใส่ประดับประดาบาสีสู้ควรทุกระดับต้องได้นำใส่ดอกจำปาจึงถือเป็นสิริมงคลในด้านวรรณคดีในศตวรรษที่17เป็นระยะเวลาที่อาณาจักรลาวลันสร้างเจริญหุ่งเฮืองสูงสุดมีนักประพันธ์ท่านหนึ่งที่บ่ปรากฏนาม

ได้แต่งนิทานเรื่องจำป่าสีต้นซึ่งมีเนื่องในพรรณนาถึงความหักอันบริสุทธิ์และอดทนต่อความโหดร้ายทารุณความอิจฉาบังเบียดความพยาบาทอาฆาตสิงสังของคนผู้ใจบาปและแสดงให้เห็นและหู้จักถึงกินหอมของดอกจำปาและความมันเหนียวทนทานของจำปาถึงว่าจะถูกตัดตอนหอนงาหรือตัดหากทนเงาไหลน้ำอย่างบ่มีทางสู่ก็ตามแต่จำปาก็ยังรักษาคุ้นค่าสามารถฟื้นคืนชีพและเพาะพายขยายพันธุ์ได้การได้สัมผัสกับดอกจำปาแม้นเพียงแต่เด็ดกิ่งก้านก็สามารถบ่งบอกถึงเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของคนผู้เป็นเจ้าของที่สิงสถิตอยู่อันนั้นก็แม่นจำปาเมืองลาว

ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ยอท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวยอหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทําในสิทธิบดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวผ่านบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง2บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้3บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้4บ่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ5ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ1ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข2ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป3ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ4เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของทานกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง5เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเทียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ลุงขาวและญาณีปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกของเฮียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกของเฮียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเฮียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครกินหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้นหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน
3: ไปเที่ยวซุ้มถ้ำจมอองที่แขวงอุดมไซเมืองไซแขวงอุดมไซก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดดเด่นและสวยสดงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่หลายแห่งในนั้นสถานที่ที่โดดเด่นสวยสดงดงามและมีชื่อเสียงกว่าหมู่ก็คือถ้ำจมอองตั้งอยู่บ้านจมอองเมืองไซห่างจากเทศบาลเมืองไซไปประมาณ45กิโลเมตรเป็นถ้ำที่ใหญ่มีหลายหูเข่าออกซึ่งมีความลึกเข้าไปประมาณ16กิโลเมตรกว้าง15หา50เมตรและสูงประมาณ25หา100เมตรเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตลอดกาลพวกเขาสามารถเข้าไปเที่ยวชมทางด้านในของถ้ำซึ่งประกอบมีน้ำผาหินย่อยหินงอกที่มีลวดลายแบบธรรมชาติพร้อมทั้งหินแก้วอันเป็นสีขาวเลื่อมระยิบระยับคือกับเพชรพลอยเป็นก้อนใหญ่ๆห้อยประดับประดาอยู่ตามผาหินเปรียบดังดอกไฟสว่างสวัยอย่างสวยสดงดงามเห็นแล้วน่ะอัศจรรย์ใจแท้ๆเหมือนมีคนมาปั้นแต่งไว้ตามการบอกเล่าของประชาชนอยู่เขตบ้านจมอองได้ให้ฮู้ว่าถ้ำจมอองแม่นตั้งอยู่บ้านจมอองจึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำซึ่งในเมื่อก่อนประชาชนเขตนี้เอิ้นชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำเจียย้อนว่าแต่ก่อนได้มีตัวเจียมาอาศัยอยู่ภายในถ้ำเป็นจำนวนหลงหลายจนว่าประชาชนอยู่เขตนี้ได้พากันเอาขี่เจียไปเฮ็ดมือปืนแก็บเอาไปเฮ็ดฟุ่นใส่สวนผักและนาข้าวเพื่อให้ผลละปูงอกงามดีถ้ำจอมอองได้ค้นพบในปี2005และเปิดบริการเข้าเที่ยวชมในปี2007ผ่านการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์จากสหภาพยุโรปในปี2010ถ้ำดังกล่าวก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติและมาฮอดปัจจุบันแม้นได้มีเอาไฟฟ้าพลังแสงตะเวนเข้าเนียงทางให้หุงแจ้งแล้วประมาณ500เมตรและอยู่ภายในถ้ำก็ยังปกปักรักษาและอนุรักษ์ไว้บ่ให้มีการดัดแปลงแต่อย่างใด ถ้ำจอมอ่องเป็นถ้ำที่ใหญ่และมีชื่อเสียงระดับชาติก็จริงแต่ก็ควรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่เกี่ยวกับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจห้านอาหารการบริการเครื่องดื่มห้องน้ำสถานที่จอดรถตลอดฮอดบอนซูมวิวให้อยู่ในนอกทางเข้าปากถ้ำส่วนด้านในปากถ้ำบ่ให้นำเอาอาหารการกินเครื่องดื่มเข้าไปบริการให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและถ่ายรูปด้านในได้เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกส่วนทางด้านในของถ้ำก็ควรสืบต่อเอาไฟฟ้าพลังแสงตะเวนเข้าไปเนืองทางตึมอีกถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเข้าไปเนืองทางจนสุดความลึกของถ้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวชมได้เห็นและได้ชมความงามแบบมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างไว้เป็นเวลาหลายล้านปีมาแล้วนั่นให้สมชื่อหรือนามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติถ้าท่านใดหากได้ไปเขตเมืองไซแขวงอุดมไซก็อย่าลืมไปแวะชมถ้ำจอมอ๋องที่กว้างใหญ่ระดับชาติเขตบ้านจอมอ่องซึ่งมีเส้นทางเข้าออกสะดวกสบายและนอกจากนั้นฐานก็จะถูกรับต้อนเป็นอย่างดีจากประชาชนอยู่เขตนั้นด้วยหอยยิ้มที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพของชาวเมืองไซแขวงอุดมไซพร้อมทั้งได้เรียนรู้ถึงวิธีการดำรงชีวิตของเขาเจ้านั้นอีกด้วยนอกจากนั้นฐานยังสามารถสัมผัสกับความสวยสดงดงามของธรรมชาติที่มีอากาศโปรดปรงสดใสจากป่าไม้อันดกหนาเขียวงามอุ้มทุมปกคลุมไปทั่วทุกบนดังกับกลได้พรรณนาไว้ว่าถ้ำจอมอ๋องงามเลิศล้ำธรรมชาติแสนอุดมได้เที่ยวซุ้มหินผาหินงอกงามหินย่อยมีทั้งหินแก้วด้วยคือเพชรพลอยเป็นก้อนใหญ่เหมือนดอกไฟห้อยไว้ให้ใส่แจ้งตามผาหินแท่นายินเสียงนำโสพื้นไหลผ่านถ้ำจอมอ่องไหลลงเย็นสดใสซื่นใจยามเที่ยวลินยินเสียงนกหำห้องเขตป่าดงก้องสุงหัดสะดงลงคำค่อยทะยอยเข้าสู่หังแท่แล้วนั่นก็แมนไปเที่ยวซุ้มถ้ำจอมอ่องที่แขวงอุดมไซ

0: ินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ต้องขอขอบใจกับมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดมาวันนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองพระกรคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ไว้ใช้ให้พ้นแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศล
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงแต่เจียหาว
0: ยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลอพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาหับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้ารายการของพวกเขาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามฟังรายการได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 และท่านยังสามารถติดตามฟังออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และนอกจากนั้นท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ Radio Garden
0: เจ้าสำหรับรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลก็แม่นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังได้คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังและการเว้าเรียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใช้เข้าในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวันซึ่งว่าห้องเรียนภาษาจีนคงชื่อวสลนี่ก็จะมีบทเรียนหรือว่าปึ้มการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่6หัวเริ่มต้นตั้งแต่ HSK 1จนฮอด HSK 6
1: แม่แล้วเจ้าและคือดังที่พวกเขาได้แจ้งสุริการให้เมริการได้ฟังก่อนหน้านี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ในบทเรียนบทที่1ที่ผ่านไปเกี่ยวกับการทักทายสบายดีพวกเขาก็ได้เห็นหู้น้ำกันเดี๋ยวนี้นี่พวกเขาเริ่มเก่งขึ้นเลยได
0: ้เจ้า
1: เห็นมูคูเพื่อนร่วมงานมาอย่างนี้ทักทายได้แล้ว
0: คำทักทายสบายดีเริ่มต้นมาจากไหนก่อนกระต่าย
1: นี่ฮาว
0: นี่ฮาวและอีกคำศัพท์หนึ่ง
1: นินฮาว
0: เด้เนาะต้องได้มาเริ่มคืนกันอีกได
1: ้แม่แล้วเขาก็ได้ยินฮู้ไปพร้อมๆครับท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านเลย
0: แม่นละเนาะพอพวกเขาสองคนโนรีกับกระต่ายนี่ก็แม่นเริ่มจากการเริ่มต้นแบบว่าปอหนึ่ง
1: เจ้าเจ้า
0: เฮียนไปน้ำกันเติมท่านผู้ฟังแล้วก็นอกจากนั้นเนาะทางรายการก็ยังจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อหรือจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตอยู่ประเทศจีนและกับประเทศลาวให้กับบรรดาท่านได้รับฟังเติม
1: เจ้าตอนนี้พวกเขาจะเป็นบรรยากาศพักฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงมาล้มกระตึมในระยะต่อไป

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนหักทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลอซึ่งขณะนี้ท่านผู้ที่ตามหับฟังรายการที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและวังกีนี่ก็ได้มอบเสียงเพลงมวลๆสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้หับฟังกับเข้ามาในรายการระยะนี้จะให้ทุกคนได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนกันเติม
1: เจ้า
0: และในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาจะได้นำเสนอเกี่ยวกับอย่างแน่นี่กระต่าย
1: เจ้าก็เฉพาะในมื้อนี้พวกเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาจีน
0: เจ้าแสดงว่าสิ่งต่างๆที่เขาเล่าไปนี้มันจะแตกต่างจากภาษาลาวมอกระต่าย
1: มันจะแตกต่างบางตัวที่จริงแล้วเน
0: า
1: ะโค้งมันก็มียกตัวอย่างคือภาษาจีนเพิ่นก็สิมีพยัญชนะเนาะพยัญชนะก็คือสิมีภาษาลาวนี่แม่นกอไก่ฮอดท้องเฮือน
0: เจ้า
1: เพิ่นก็สิบ่ได้เริ่มกอไก่เพิ่นจะเริ่มแบบว่าปอพอมอฟอแบบสี
0: ่
1: สระของเพิ่นเน
0: า
1: ะส่วนว่าเมื่อกี้นี่แม่นส่วนว่าบัดนี้มาเบิ่งถึง
0: สระ
1: เนาะเมื่อกี้พยัญชนะแล้วสระนี่เพิ่นสิมีการออกเสียงเฮานี่ปกติก็มีสระสลิสลีเน
0: า
1: ะภาษาจีนเพิ่นก็มีอาโอเออีแบบสี่นะ
0: เจ้าร
1: วมถึงการออกเสียงภาษาจีนนี่วรรณยุกต์
0: เจ้า
1: วรรณยุกต์ภาษาลาวแม่นมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตตวาแต่ว่าภาษาจีนนี่เพิ่นสิมีออกเสียง4เสียงน้ำกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าย
1: กตัวอย่างคล้ายๆคือเอาสระอามาใส่ก็สิเป็นอาอาอาอา
0: โอ้การผันเสียงที่ต่างไปมันจะมีอยู่4อย่างเหมือนบ่ตัวผันเสียงออกเสียงนี่นะ
1: เจ้าเสื้อในว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เวลาฟังพวกเขา2คนนำเสนอเนาะสระพยัญชนะวรรณยุกต์เนาะอาจจะไม่ได้เข้าใจเต็มทีเพราะว่าพวกเขาก็ออกเสียงบ่แจ้งปานใดแน
0: ่โนนี้ก็ยังงงที่กระต่ายเว้าอยู่เนาะในการที่ว่าเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับสระพยัญชนะหรือว่าการออกเสียงนี่นะเฮามีทั้งอาจารย์หรือว่าครูภาษาจีนเพิ่นออกเสียงให้ฟัง
1: นำแล้ว
0: เจ้า
1: ตอนนี้เขาจะไปฟังเสียงอาจารย์ภาษาจีนที่เพิ่นสอนเพื่อมันถูกต้องพร้อมๆกันเลย
2: 声母一
3: 波坡摸佛的特呢乐歌科喝鸡七西
1: ที่ท่านฟังคำไปแล้วนั่นแมนการออกเสียงพยัญชนะ
0: เจ้ากับโบได้ง่ายเนาะกระต่ายเนาะเห็นบอกว่าภาษาจีนนี่มันกับโบง่ายและกับโบยากแต่คันเฮามันฟังมันอ่านมันเฮียนฮู้มันกับสิเรื่องเคยไปแม่นบ
1: ่แน่นอนเจ้าค่อยๆเฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อกี้แมนการออกเสียงพยัญชนะ
1: แม่แล้ว
0: และยังอีกสระแม่นบ่
1: เจ้าบัดนี้พวกเขาจะไปฟังการออกเสียงสระพร้อมๆกันเลย
2: 韵母一
3: 一乌ü er a ya wa o wo e ye yue ai wai a wei ao yao
1: ที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นแม่นการออกเสียงสระของภาษาจีนเนาะก็คือดังที่เว้าไปเมื่อกี้นี้ว่าเฮาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฟังไปแล้วค่อยๆลึกเองอัตโนมัติได้
0: เจ้าโนรีก็สิได้มาฟังลืมคืนเรื่อยๆได้นี่คือจื้อๆแล้วก็สิได้เว้าน้ำหลังไปเติมอีก
1: เจ้า
0: พยัญชนะก็ได้ฟังไปแล้วสระก็ได้ฟังไปแล้วยังอีกตัวนึงการออกเสียงแม่นบ่ตัวนี
1: ้แม่นวรรณยุกต์เนาะว่ามี4เสียงในภาษาจีนนี่แม่นออกเสียงคือเท่าใดเฮาไปฟังพร้อมๆกันเลย
2: 朗读下列音节注意声调的不同
3: 啊啊啊啊哦哦哦哦呃呃呃呃一一
4: 乙
3: 乙
4: 乌
3: 五
4: 五
3: 五
4: 鱼
3: 鱼
4: 雨
3: 雨
1: ที่ทานฟังผัดไปแล้วนั่นก็แมนการออกเสียงวรรณยุตในภาษาจีน
0: เจ้าอุกคักแน่นอนมี3 อย่างที่ได้ฟังกันแต่ว่าเพื่อให้ย่ำตื่มในการออกเสียงแต่ละอย่างกระต่ายจะให้ท่านผู้ฟังได้ไปฟังยาวๆตื่มอีกเพราะว่าจะเป็นพยัญชนะสระและก็วรรณยุต
1: เจ้า
2: เสียงหมู
3: 1ปู坡摸佛的特呢乐歌科喝鸡七西
2: 韵母一
3: 一乌鱼儿啊呀哇哦窝呃耶约哎歪A V O 幺
2: 朗读下列音节，注意声调的不同。
4: 啊啊啊啊 O O哦哦呃呃呃呃一一一一乌五五五鱼鱼鱼鱼
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ได้ฟังลืมคืนเกี่ยวกับการออกเสียงต่างๆแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน
1: แม่นแล้วเนาะตอนนี้พวกเขาจะเป็นบรรยากาศผักฟังเพลงจากทางรายการก่อนและญาติต่อไปเป็นระยะสุดท้ายพวกเขาจึงมาเรียนรู้หรือว่ามาฟังข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อหรือว่าข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการลงชีวิตที่พวกเขาจะนำเสนอสุทานฟังเนาะระยะต่อไปจึงมาล้มกัน

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศรมวนซืนเบิกบานฟังเสียงเพลงกันไปแล้วกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเราจะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งมาในมื้อนี้เป็นข้อมูลทางด้านไหนที่จะมาล้มกันนี่ก็ตาย
1: เจ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ฮู้เกี่ยวกับประวัติย่อๆของกำแพงเมืองจีนแล้วเทื่อนี้เฮาสิเว้าถึงสัตว์ประจำชาติของจีนน
0: ั่
1: นก็คือหมีแพนด้า
0: โอ้แสดงว่ามื้อนี้เฮาจะมาเว้าข้อมูลประวัติและความเป็นมาของหมีแพนด้าแม่นบ่นี
1: ่แม่นแล้วเนาะตอนนี้แม่นเอาย่อๆเด้อสุธานฟังเนาะคันสิเว้าถึงต้นกำเนิดหรือว่าวิวัฒนาการของหมีแพนด้าเนาะฮู้นำกันว่าหมีแพนด้านี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีมาตั้งแต่หลายล้านปีก่อนผู้ใด
0: ข
1: นาด
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็จัดอยู่ในประเภทตระกูลหมี
0: นะเจ้าแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์นี่ก็ถือว่าคือกระต่ายว่าวแหละเนาะว่ามีมาแต่กี้แต่ก่อนหลายล้านปีแล้วนะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนี่ก็มีส่วนได้กระต่ายส
1: ่
0: วนแล้วได้ถึงว่าจะมีระบบย่อยอาหารแบบสัตว์กินซีนนี่นะแต่ว่าหมีแพนด้านี่ก็ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ที่ว่ากินไม่ป้องแบบนี้นะแล
1: ้
0: วก็กินเป็นอาหารหลักอีกได้หลายกว่า99ส่วนห้อยเพราะว่าบางเทื่อหลายคนว่าประเภทหมีนี่นะตระกูลหมีนี่นะมันจะกินซีนเด
1: ้
0: แต่ว่าหมีแพนด้านี่จะต่างก็คือกินไม่ป้อง
1: เจ้าไม่ป้องไม่ไพ่ที่พวกเขาเห็นเนาะ
0: เจ้าก
1: ัดห้อยกินอยู่เป็นประจำเลยนะเนาะคือฮู้นำกันว่าหมีแพนด้าน่ะท่านผู้ฟังมีอยู่แต่จีนเด้อเนาะเป็นต้นแมนอยู่แขวงเสฉวน
0: เจ้า
1: บนอื่นบ่ได้มีได้เป็นต้นกำเนิดนะเนาะนอกจากว่าเพิ่นไปมอบให้อยู่บนอื่นเขตอื่นนะ
0: แสดงว่าถิ่นกำเนิดจุดเริ่มต้นแม่นอยู่ประเทศจีน
1: ถูกต้องแล้ว
0: นี่แต่ว่าเพิ่นเอาจากจุดกำเนิดเนี่ยไปย่าให้แต่ละประเทศเลี้ยงโตอย่างซี่ซาเจ้า
1: แม่นๆๆเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบการค้นพบนี่แม่นเพิ่นค้นพบแต่ปี1969ผู้ใดโดยทานอามังเดวิดซึ่งว่าเป็นนักสอนศาสนาและกานักธรรมศาสตร์วิทยาสาวฝรั่ง
1: เจ้า
0: ๆเป็นคนตะวันตกคนทําอิฐเนาะที่ว่าได้เห็นหนังของหมีแพนด้าและได้มานําเสนอให้โลกฮู้จักสัตว์ชนิดนี้อย่างเป็นทางการ
1: เจ้าแม่แล้วเนาะและสําหรับหมีแพนด้านี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งชาติจีนและก็ถือนําไส้เป็นทูตเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับประเทศต่าง
0: ๆ
1: เนาะเขาเห็นได้บ่ว่าเพิ่นทรงหมีแพนด้ามอบให้ประเทศนั้นประเทศนี้
0: แสดงว่าการที่ว่ามอบหมีแพนด้าให้แต่ละประเทศนี่เอิ้นได้ว่าการสร้างสันธรรมไมตรีหรือว่าสร้างความก็จะเอิ้นว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนั้นๆ
1: ถูกต้อง
0: เจ้า
1: แม่แล้วและคือในปี1972จีนก็ได้มอบหมีแพนด้าคู่หนึ่งชื่อว่าซิงซิงกับลิงลิงให้สหรัฐอเมริกา
0: เจ้า
1: หลังจากการเยี่ยมยามของประธานาธิบดีทานริชาร์ดนิกสันเนาะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทูตหมีแพนด้าที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยฮะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าโอ้สมพอได้ยินสื่อที่เขาได้ฟังข่าวตลอดเด้เนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก็นอกจากนั้นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์หักษานี่นะท่านผู้ฟังสถานะความเสี่ยงอันนี้เพิ่นเว้าได้ว่าในอดีตมีแพนด้านี่นะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได
1: ้แ
0: ต
1: ่แล้วเจ้า
0: ย้อนว่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ว่าก็มีข่าวดีเนาะมีข่าวดีย้อนว่าความพยายามในการปกป้องและก็ขยายพันธุ์ของรัฐบาลจีนในปี1916นี่นะทางองค์การ IUCN ก็ได้เปลี่ยนสถานะจากใกล้สูญพันธุ์มาเป็นมีทาเอียงใกล้จะสูญพันธ
1: ุ์เจ้า
0: ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือว่าอนุรักษ์หมีแพนด้านี
1: ่แม่แล้วเนาะและมีแพนด้านะยังถูกเลือกให้เป็นโลโก้ของ World Wildlife Fund เนาะซึ่งอันนี้เป็นโลโก้แล้วเห็นบอกตัวมีแพนด้าตัวขาวๆดำๆอยู่เนาะตั้งแต่ปี1961พุ่นน่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วโลกบ่เพียงแต่มีแพนด้าเด
0: ้
1: มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ทั่วโลกเลย
0: แม่นแล้วเป็นโลโก้อันนึงเลยเนาะอันนี้ก็เป็นบางประวัติความเป็นมาของหมีแพนด้าที่ทางรายการของพวกเขามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังก็จะมีข้อมูลข่าวสารแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังตลอดบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ประเทศจีนอยู่ประเทศลาวคือกันพวกเขาก็สิพยายามซอกหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้รับฟังจากทางรายการ
1: แม่นแล้วเนาะมาฮอดนี่เวลาของรายการของพวกเขาใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจในรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวศรมาตั้งแต่ต้นจนจบ
0: จ้าเลยอย่าลืมท่านผู้ฟังพวกเฮาก็มีนัดหมายกันเป็นประจำสำหรับห้องเรียนภาษาจีนคงจื้อทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์ระบบ AM 567 GHz วันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 และฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสลับมื้อนี้กระต่ายมากโนซาและมโนรีแก้วคุณบุริศักดิ์ขอลาไปก่อน
0: โชคดี
1: ใจเจียน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ุ้มีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้นานๆนี่
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานนานๆนี่เดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละออมากินมึงแม่แม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเน
0: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713 หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบ

ไปดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทีหักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ่อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้กับมิตรรายการท่านผู้ฟังได้หับฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ่อกันสำหรับระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์แม่นเวลา11โมงถึง12โมงทุกๆมื้อเนาะแต่สำหรับในอาทิตย์นี้น้องยังบ่มีแจ้งการมาเถื่อเนาะว่าปรับเปลี่ยนกับมากระจายทาง AM เนาะหลังจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่นแจ้งมาว่าสลับไปออกอากาศทาง FM 94.3 MHz ส่วนข่าวเนาะส่วนทางออนไลน์ถากว่ามิตรรายการเนาะคลิกเข้าไปเนาะทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ให้เลือกเป็น FM 94.3 เนาะจะได้ยินรายการเพลงก่อนเที่ยงนอกจากนี้การทักทายสบายดีมิตรรายการที่ว่าติดตามหาฟังเนาะและก็รับชมผ่านทาง Facebook LNR Infotainment เด้อสบายดีทุกคนเลยเนาะที่กำลังติดตามหาฟังและก็รับชมอยู่เพราะว่ามีมิตรรายการหลายคนเนาะถามเข้ามาทางเพจ LNR Infotainment เนาะบ่ค่อยได้ไลฟ์สดเนาะเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็เลยมาไลฟ์ให้มิตรรายการเนาะติดตามกันได้ส่วนว่าวันพฤหัสและก็วันศุกร์เนาะแม่นจะไปออนไลน์นำไมค์กันทาง Facebook ของลาว National Radio เนาะซึ่งว่าพัดกับสุกนี่มีรายการนี่เอาหลายแดเนาะเพราะว่าได้ออกอากาศหลายระบบเนาะแต่สำหรับมื้อนี้มาพบพ่อกันกับมีรายการอยู่น้ำกันในบรรยากาศเที่ยงวันอังคารมื้อนี้วันที่22เดือนกันยาปี2026ขึ้น11ค่ําเดือน10ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569ท่านผู้ฟังก็เป็นอีกมื้อนึงเนาะหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมื้อนี้ตอนเที่ยงพบพ่อกันสภาพอากาศอยู่ที่นครหลวงจันทน์โดยเฉพาะแล้วทางสถานีของพวกเขานี่ก็คือแดดฮ้อนเนาะมีรายการเนาะตอนนี้เนาะบ่ฮู้ว่ามีรายการฟังอยู่ขอบเขตบ้านใดเมืองใดแน่ในนครหลวงจันทน์กับเก้าตัวเมืองเนาะแต่ละเมืองก็อาจจะสภาพอากาศบ่คือกันก็ได้เนาะทางหาดไซฟองเป็นแนวใดแน่หรือว่ามีรายการอยู่ทางเมืองสังทองเนาะที่ว่าติดตามอยู่ทางสังทองไอ้เบาเล่เนาะบ่ฮู้ว่าอากาศมื้อนี้ทางโคกแฮทางเมืองสังทองเฮาเป็นแนวใดอย่าลืมเด้อแจ้งสภาพอากาศผลการทับฟังเข้ามาหาได้เนาะอภัยที่ล้อถาติดตามอยู่ก็อย่าลืมละกันโดยเฉพาะล้ำแสงเพชรเนาะล้ำแสงเพชรเนาะเพิ่นมักทักถามมา LNR Infotainment ไลฟ์สดให้ระบอกในเด้อว่าซะบ่ค่อยได้ไลฟ์ให้เพิ่นเด้เนาะเลิกคงเฮียนแล้วเนาะตอนนี้น่ะบ่ฮู้ว่าฮอดบ้านฮอดเฮือนกันละบ่แต่สำหรับป่าของเฮียนนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะพักเที่ยงตอนเที่ยงนี่นะบ่ได้เมื่อเฮือนได้ป่าของเฮียนละแม่นอันกินข้าวเที่ยงอยู่ห้องเฮียนนอนน้องๆน่ะแล้วก็ตอนแรงจังเมื่อบัดเดียวเนาะส่วนหลายแล้วแม่นพ่อแม่ไปส่งตอนเช้าตอนแรงพ่อแม่ไปหาบเนาะหลายคนในตัวเมืองเฮียนในนครหลวงจันทน์จะบ่ได้แบบว่าเอารถไปเองแต่สำหรับน้องๆบางคนเนาะก็แม่นเอารถไปเองพักเที่ยงแล้วก็เมื่อกินข้าวอยู่เฮือนแล้วก็กลับไปห้องเฮียนใหม่เนาะไปเฮียนในพักบ่ายเลิกตอนแรงกับเมื่อเองแต่ก็เป็นห่วงเนาะเรื่องของการขับขี่การใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ทุกคนหันคอยไปคอยมาเด้อขับขี่นี่ก็เบิ่งแน่โดยเฉพาะบางคนว่าอายุยังบ่ถึงเกณฑ์บ่ทันสามารถสอบเสียงใบขับขี่ได้แต่ว่าขี่รถจักรไฟฟ้าไปห้องเฮียนเองหั่นน่ะเนาะเบิ่งและเบิ่งแดเวลาออกทางใหญ่เวลาที่เฮาจะข้ามทางก็ขอให้ทุกคนเบิ่งเด้ออันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการเฮาทุกคนเนาะที่ว่ากําลังติดตามหาฟังอยู่อยากฟังเพลงใดขอมาได้ขอเป็นหลังไมค์ก่อนเด้อสบายดีน้ําแสงเพชรว่าค่อยขอเพลงได้บ่เอื้อยมื้อนี้ได้เด้อขอเพลงมาได้อยากฟังเพลงใดจักหน่อยจัดให้เนาะตอนต้นไลฟ์การนี้มาฟังเพลง

บรรยากาศกันก่อนเลือกเป็นอาณาเพลงทำอีจากรายการเลยเนาะมื้อนี้ผลงานเพลงทำอีจากรายการของพวกเขาขอเลือกเป็นเพลงอยากเห็นคนหักเด้อมีเสียงห้องของอาจารย์กำพันหลายเพลงเลยที่ว่าอยากจะเปิดสู่ฟังแต่ว่ามื้อนี้เอาเป็นเพลงนี้ก่อนเนาะตอนต้นรายการแล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงตามคำขอมีรายการจะเป็นเพลงใดฟ้าวๆขอกันเข้ามาเด้อ

0: เพลงมวลๆสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
2: า
1: ะ
2: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
1: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
2: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
1: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังบึงดู
2: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
1: ้โอ
2: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
1: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
3: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยะนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมือจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตัวฮู้บ่เฮาเองก็เคยเปลี่ยนมาก่อนทั้งห่อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีได
0: ้แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห่อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

ฟังเนาะนอกจากผลิตภัณฑ์เซอร์คิวเล็กแล้วเนาะก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์จากขาวละอ่อเลยเนาะเซนวามีเป็นคิมินซันสนิทเม็ดและก็มีมะละขี่นกสนิทเม็ดเนาะซึ่งเป็นสนิทเม็ดนี่ก็กินง่ายดีคือกันเนาะบางคนว่าโอ๊ยกินมะละแล้วยามันขมสินะเป็นสนิทเม็ดก็กินง่ายคิมินก็คือกันเนาะคิมินซันก็เป็นสนิทเม็ดกินง่ายคือกันอันนี้ก็แม่นมีรายการหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปได้เลยเนาะส่วนมาบางท่านที่อาจจะอยากฟังสรรพคุณเนาะของแต่ละผลิตภัณฑ์ก็จะค่อยๆได้นำเสนอในรายการให้มีรายการได้หาฟังน้ำกันตื่มเนาะตอนนี้ร่วมกัน 11:23 เนาะขอบใจเด้อมีรายการยังติดตามกันอยู่เปิดไปแล้วเนาะคาลมหักคาลมลวงไอ้เบาลำแสงเพชรเพิ่นขอมาเลิกเฮียนแล้วเนาะอนามีเพลงขอมาเติมขอบใจเบาลาวใต้ของเอ้ยแลนดี้เด้อเพิ่นว่าซั่นเนาะแมนสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ในห้องอาจจะซ่าเด้อบางเทื่อภาพอันทางไลฟ์สด LNR Infotainment ก็จะซ่าแน่เนาะขออภัยเด้อข้างอยู่เป็นบอกสัญญาณเน็ตอยากซ่าแดเนาะอยู่ไหนนี่อาจจะน้อยโซกให้เด้อเนาะขอบใจเบาลาวใต้ของแลนดี้นี่หมักแห้งเนาะแล้วงามแล้วเป็นตะแพงมันบ่สาวแลนดี้เสียงห้องเล้ากระมวลเนาะเพลงเล้ากระมวลเนาะหลายๆคนก็หมักหักในเสียงห้องของหลายศิลปินเลยหมักศิลปินใดอยากฟังศิลปินใดมิดรายการก็บอกมาละกันเด้อว่าเอาเสียงห้องของศิลปินหญิงศิลปินชายคนใดสลับสับเปลี่ยนกันในรายการก็บอกมาโลดเนาะก็จะจัดให้ตามคำขอตามใจมิดรายการคือกันเนาะสำหรับในระยะนี้ท่านผู้ฟังคือเฮาฮู้กันเนาะระยะนี้พยาธิอหิวาหมูแอฟริกากำลังระบาดเนาะพอซะนั้นแล้วเฮ็ดให้หลายแขวงเนาะหลายเมืองโคซกปี้สิขอเว้าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สุฟังอยู่ตามห้านขายหมูเนาะที่เคยขายหมูกับบ่มีหมูขายเนาะไปตามตลาดบรรดาเคียงหมูกับปิดหรือแม้แต่บรรดาห้านที่ว่านำเข้าหมูมาขายโดยเฉพาะกับบ่มีเนาะบางบอนก็มีขายอยู่แต่ก็จะหายากเนาะราคาก็จะแพงขึ้นนอกจากนี้ก็บ่ได้ส่งผลกระทบแต่ราคาซีดหมูเท่านั้นเนาะยังส่งผลกระทบถึงหลายๆประเภทซีนบอกว่าจะเป็นซีนวัวซีนควายขึ้นไก่ขึ้นเป็ดก็ขึ้นปลาก็ขึ้นเนาะว่าพอว่าอย่างนอกจากที่ว่าเฮาบริโภคหมูบ่ได้เฮายังสามารถหันไปบริโภคซีนสัตว์ประเภทอื่นทดแทนกับซีนสัตว์ประเภทนั้นก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็เหน่งติ่งขึ้นอีกท่านผู้ฟังแต่ว่ามาเบิ่งราคาผักเนาะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ว่าเฮาก็ยังสามารถหาซอกซื้อได้โดยส่วนหลายแล้วแม่นพืชผักที่ปลูกอยู่บ้านเฮาเนาะคันเทียบว่าเป็นประเภทผักหอมเนาะหอมบัวหอมป้อมหอมลาบผักซีจังซีบ้านเฮานี่คันเทียบกับระยะผ่านมาเป็นระยะฝนน้ำท่วมแดผักประเภทนี้นี่ก็จะแพงหอมป้อมนี่อาทิตย์ผ่านมาแม่ค้าว่าหมื่นละล้านป่ายผู้ใดท่านผู้ฟังหมื่นละล้านล้านป่ายเนาะแต่ว่าราคาขายย่อยมื้อนี้เนาะอยู่ตลาดในนครหลวงเวียงจันทน์สิขอยกเป็นตลาดขายส่งคือตลาดโอซีเว้าสุฟังกิโลนึง10,000 กีบท่านผู้ฟังหอมป้อมเนาะรู้สึกว่าลงราคาบ่หรือว่าผู้ใดได้ไปตลาดราคาแพงขึ้นหรือลดลงเนาะเว้าสู่กันฟังได้เนาะหอมบัวหันกิโลละ 50,000 ผักซีกิโลละ 50,000 อันที่ว่าราคาแบบถูกเนาะยามฝนตกนี่แห้งงามผักแผ่วบางคนเอิ้นผักไผ่แม่นบ่กิโลละ 15,000 กีบท่านผู้ฟังเป็นประเภทผักบงก็ถูกละเด้อ8,000 กีบต่อ1กิโลบางมือกิโลละ 5,000 บางมือกิโลละ 10,000 บางมือ 15,000 ก็แล้วแต่เนาะราคาพืชผักแต่ละมือกับราคาบ่คือกันอันนี้ก็เว้ายกตัวอย่างให้มิตรรายการได้ฟังนำกันบรรดาท่านไปตลาดใดแน่เป็นณใดนอกจากนครหลวงเวียงจันทน์แล้วหลายท่านฟังอยู่ต่างแขวงราคาพืชผักอยู่ต่างแขวงเป็นณใดเว้าว่าสู่กันฟังได้เนาะตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะเพิ่นซอกเห็นแล้วขอบใจเบาลาวใต้เด้อสาวแลนดี้สิห้องสุฟังเฮาไปฟังน้ำกันก่อนเนาะ

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
0: นี่ในบ้านขอถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกสามเดือนใดบริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกสี่เดือนใดแม่นบริจาคเลือดได้เธอหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

หนึ่งนาทีมีคาล่ำสุ่งกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

ิวน้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะฟังเพลงไปตามคำขอเด้อฝากให้มิดรายการตอนนี้กลับมาอยู่น้ำกัน 11:38 นาทีเนาะตามเวลาของทางสถานีกลับมาอยู่กันกลางๆรายการกันแล้วเนาะแฮงใจยังสามารถส่งมาหาได้เด้อผู้ใดมี Facebook ส่วนตัวพิมพ์เข้ามา Facebook ส่วนตัวก็ได้ผู้ใดมี Facebook ของวิทยุคือตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ผ่านทางเพจ LNR Infotainment พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยสบายดีอาจารย์ทภพรเพิ่นเข้ามาฟังเนาะมักถึกอกถึกใจเพลงใดพิมพ์เข้ามาบอกเด้อจะเปิดให้ฟังตามคำขอเนาะแห้งใจหลังมากับมาเรื่อยๆแห้งใจหลังไม้เนาะมาเรื่อยๆหักสาวบ้านป่าของบัวลาเพชรทาแคเนเดอร์แคปห้องไผเบิ่งพร้อมเอาอันเสื้อสีม่วง เอาเป็นบ่เสื้อสีม่วงมันบ่เนาะย่านหลงศิลปินจังหน่อยเปิ้นให้เด้อเทคนิคเฮาตอกไว้ละเนาะเอาถึกตามคำขอกันอย่างแน่นอนมีรายการนอนระยะนี้อากาศกลับมาฮ้อนอีกแล้วเนาะบึดแดดบึดฝนบึดแดดบึดฝนอยู่นี่รักษาสุขภาพกันแดดเนาะหันว่าฝนตกติดต่อกันหลายมื้อแล้วบัดนี้ผัดมาแดดอากาศผัดกลับมาฮ้อนจักหน่อยผัดว่าสิเตรียมพยากรณ์อากาศถ้าเบิ่งพายุลมฝนทางใดอีกจังสิหันนาเนาะมีรายการเนาะรักษาสุขภาพกันแดดหลายคนสุขภาพเดี๋ยวนี้นี่เป็นวัดเป็นไข้เป็นไอไปห้องหมอไปกวดเบิ่งไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ก็หลายโดยเฉพาะและระบาดกับเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยที่บางคนอายุประมาณ2ปีขึ้นไปเนาะ2หา3ปีพ่อแม่เอาไปฝากโรงเรียนบางเทื่อนี่ติดกันนะท่านผู้ฟังเนาะเด็กน้อยนี่ติดกันง่ายเพราะว่าอยู่ห้องเดียวกันนี่สิติดกันเนาะเมื่อเฮือนเนาะบางคนก็ติดเป็น RSV เป็นไวรัสสายพันธุ์ที่ว่าส่วนใหญ่แล้วระบาดกับเด็กน้อยแต่บ่แม่นผู้ใหญ่บ่เป็นได้ผู้ใหญ่ก็เป็นได้คือกันขอให้ทุกคนเฝ้าระวังนำกันเนาะเป็นไวรัส RSVหรือว่าเป็นไข้หวัดอื่นๆเนาะไข้หวัดตามฤดูกาลอย่างซี่ต้องให้ทุกๆท่านได้กวดเบิ่งเนาะคันว่าบ่สบายเป็นไข้เนาะซื้อยามากินเองได้บางคนแต่คันกินแล้วมันบ่ดีมันบ่เซาแห่งเป็นนักขึ้นไข้บ่ลงจักเทื่อฮีเฝ้าไปห้องหมอเด้อทุกท่านเด้ออ่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มเนาะพร้อมแล้วสำหรับเพลงตามคำขอจะเปิดให้มิดรายการได้รับฟังเอาตามที่มิดรายการล้ำแสงเพชรคอกันเข้ามาเนาะหักสาวบ้านป้า

0: เจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นอย่างอีกละหันคือเอามือทุบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาขี้หมิ่นซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
0: โอ้จังแม่นคักคันซั่นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาขมิ้นสันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้างขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังเนาะเพลงตามคำขอเปิดไฮมิดรายการได้หับฟังน้ำกันเนาะก็หวังว่าจะถึกอกถึกใจเด้อมื้อนี้ฟังเสียงแจ้งชัดเจนดีเนาะปล่อยออกอากาศทางคลื่น FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ทางระบบวิทยุและก็ทางระบบออนไลน์พร้อมเนาะและยานี้ไผฮู้แล้วก็บอกต่อๆกันแน่เพราะว่าหลายคนอาจจะยังบ่ฮู้เนาะจังไหนเปิดไปทางระบบ AM คือบ่ได้ยินเสียง AM ยังบ่ได้เทื่อจังซี่หั่นน่ะให้ฟังผ่านทาง FM 94.3 เด้อทางออนไลน์ก็คือกันเนาะเพราะว่าเอาเสียงไปออกทางพุ่นก่อนสัวขาวส่วนวันพฤหัสและวันศุกร์ไปออนไลน์หน้าไมค์กันทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์น้ำกันอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะตามที่เฮาได้นัดหมายกันในแต่ละมือแจ้งตลอดเวลาเพราะว่ามันมีการเป็นแปลงเม็ดรายการก็อยากซับสนเนาะคือแต่ก่อนทาง FM AM ออกอากาศพร้อมกันทุกมือก็บ่ค่อยซับสนปานใดเนาะแต่พอมาเปลี่ยนโมงเวลาแน่สลับมือออกแดมิดรายการอาจจะซับสนได้เพราะฉะนั้นก็พยายามแจ้งทุกมือที่มาดำเนินรายการก็แจ้งแล้วแจ้งอีกเนาะทุกท่านเนาะขอบใจทุกคนหลายๆเด้อที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและก็รับชมรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้เฮาจะปิดท้ายรายการกันเนาะคือไอ้เบาเวียงมวลเพิ่นซอกไว้พงศาลีแดนงามให้มีรายการฟังปิดท้ายรายการน้ำกันคันทันสิเอาให้อีกหนึ่งเพลงเบิ่งตามเวลาตัวจริงเนาะแต่คิดว่าคือสิได้อยู่แหละประมาณ2เพลงอะจังว่าสิซอกอีกหนึ่งเพลงไว้ให้มิดรายการได้ฟังขอบใจทุกคนเด้อมื้ออื่นพบกันใหม่กับรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตอนหับห้องนายกรัฐมนตรีโผประจำการรัฐบาลเวียดนามกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกันการแพร่ระบาดของพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาสมาคมพัฒกรรมลาวร่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจะจัดงานมหกรรม4มือพัฒกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81จีนมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าการค้าสีเขียวหลายกว่า800ตื้อดอลลาร์ต่อไปเสินทานฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มยาตุกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวของสหายฟาร์มยาตุกในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในฐานะห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเพื่อติดตามสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของ2กรมการเมืองก็คือผลกองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามครั้งที่48เป็นการกระเกียมให้แก่การเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่จะมีขึ้นในไวนี้สหายทองล้นศรีสุริตยังได้ฝากความยืดยามทำข่าวถึงสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มและบรรดาการนำผักรัดเวียดนามพร้อมทั้งแสดงความขอบใจที่สหายฟาร์มยาตุกได้นำเอาความยืดยามทำข่าวของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มและบรรดาสหายการนำผักรัดเวียดนามมายังการนำผักรัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จที่ประชาชนเวียดนามไอ้น้องญาติบ้านได้ภายใต้การนำพาซี่น้ำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรวมทั้งผลสำเร็จการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆเป็นต้นด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาและการเสริมโยมเสื่อมโจทย์พื้นฐานเศรษฐกิจของสองประเทศโดยผ่านบรรดาโครงการสำคัญที่มีลักษณะยุทธศาสตร์เช่นโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วงอ่างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและโครงการอื่นๆในโอกาสเดียวกันสหายฟาร์มยาตุกได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและแจ้งผลการพบปะกับสหายเสลิมไซกุมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของลาวพร้อมทางได้แสดงความเชื่อมั่นว่าฝ่ายเวียดนามจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อสุขงูกันจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของการนำขั้นสูงของสองประเทศก็คือบรรดาโครงการร่วมมือยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
0: ้ในโอกาสที่พลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมครั้งที่8ในเมื่อวานนี้สหายได้เรียกห้องและเน้นหนัก6ปัญหาสำคัญเพื่อให้คณะภาคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในเวียกงานการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเก่าโดยให้คณะภาคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการประชาชนผู้พิพากษาและพนักงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้มีจรรยาบรรณจรรยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเนื่องจากว่าในเงื่อนไขแห่งการปฏิบัติกลไกเศรษฐกิจตลาดการเสื่อมโยงกับสากลบวกใส่กลุ่มคนพอดีและอิทธิกำลังปรปักษ์ได้ดำเนินสงครามหันเปลี่ยนโดยสันติซึ่งได้สักจูงให้สมาชิกพรรคพนักงานจำนวนหนึ่งที่บ่มีลักมันอุดมการขาดจรรยาบรรณจรรยธรรมสั่งเงื่อนไขสวยใส่ส่องวางของกฎหมายกดนวงการดำเนินคดีสักซ่าหลบไปหลบมาและบ่ไปตามกฎหมายกำหนดเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ให้เอาใจใส่จัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคมติกรมการเมืองส่วนกลางภาคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมและมติคณะบริหารงานส่วนกลางภาคว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองหลักคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้าสู่ล่องเลิกและเป็นรูปธรรม

0: มมีการขยายตัวสูงการค้าการลงทุนได้เปิดกว้างอยู่ในสังคมบรรดาข้อขัดแย้งและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเคียงคู่กับการพัฒนามีความยุ่งยากซับซ้อนสลับซับซ้อนและพัวพันกับหลายบุคคลหลายภาคส่วนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศพัวพันกับกฎหมายทางภายในและกฎหมายสากลปรับปรุงแบบแผนกลไกการดำเนินคดีอยู่แต่ละขั้นตอนให้มีความว่องไวโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถกวดสอบได้ทุกขั้นตอนการดำเนินคดีเฮ็ดตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้กว้างขวางและทั่วถึงในสังคมเพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจต่อกฎหมายยกสูงสติกฎหมายอยู่ในสังคมให้สูงขึ้นโดยการเผยแพร่ให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงแน่ใจเฮ็ดให้การสร้างข้อผูกพันสัญญาต่างๆไปตามกฎหมายกำหนดกฎหมายและหาประกันบ่ให้มีการก่ออาชญากรรมที่ขัดกับกฎหมายหลายขึ้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่วีซ่าซัพพอร์ตของแต่ละภาคส่วนให้เข้มงวดตามกฎหมายเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินคดีมีความโปร่งใสว่องไวและมีคุณภาพเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐของพลเมืองหับประกันสิทธิเสรีภาพแก่ศักดิ์ศรีสุขภาพและชีวิตของพลเมืองในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรม
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเชิญของสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลลาวสหายฟาร์มยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามได้เดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์แบบพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะ2ฝ่ายระหว่างสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลลาวและสหายฟาร์มยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งการของทั้ง2ฝ่ายการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศที่พ้นเด่นของตนให้กันทราบและแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุในระยะผ่านมา2ฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนสภาพการพัวพันหัวมือในระยะ9เดือนต้นปี2026และปรึกษาหารือแผนเวียกจุดสูงใน3เดือนท้ายปี2026ก็คือการจัดตั้งพันขยายบรรดาเนื่องในข้อตกลงว่าด้วยแผนการหัวมือประจำปี2026ของ2รัฐบาลซึ่งเห็นว่าภายใต้การสิ้นนำอย่างใกล้ชิดของ2ภาค2รัฐลาวและเวียดนามบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นของทั้ง2ฝ่ายได้สืบต่อเป็นเจ้าการประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นมีผลสำเร็จและมีความคืบหน้าในทุกโครงเขตเวียกการแสดงออกคือการร่วมมือด้านการเมืองการต่างประเทศสืบต่อได้รับการเพิ่มทวีให้ก้าวเข้าสู่ล้วงลึกการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำคันสูงและคณะผู้แทนแต่ละขั้นนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นสืบต่อได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นปกติการร่วมมือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบนับมือนับแน่นแฟ้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นสืบต่อเป็นเสาข้ามที่สำคัญในการพัวพันร่วมมือของ2ประเทศการร่วมมือด้านการศึกษาและการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์สืบต่อได้รับบุริมสิทธิ์และยกสูงคุณภาพให้ดีขึ้นรัฐบาลเวียดนามได้สนองทุนการศึกษาจำนวน 1,300 ทุนให้แก่ลาวในปีนี้เพื่อศึกษาหำเหียนอยู่บรรดาสถาบันการศึกษาของเวียดนามและร่วมกันสุขยุ่งโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามให้ปรากฏผลเป็นจริงการร่วมมือด้านการลงทุนมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าสุขยุ่งนักลงทุนเวียดนามเข้าในบรรดาแขนงการและโครงเขตที่ลาวมีท่าแห้งนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาฮอดปัจจุบันการลงทุนของเวียดนามอยู่ลาวมีทั้งหมด435โครงการมูลค่าอนุมัติ8ตื้อดอลลาร์จัดอยู่ในอันดับ2ในจำนวน53ประเทศที่เข้ามาลงทุนอยู่ลาวเฉพาะใน8เดือนปีนี้รัฐบาลลาวได้อนุมัติลงทุนให้วิสาหกิจเวียดนามจำนวน6โครงการมีมูลค่าอนุมัติรวมทั้งหมด4ตื้อ700ล้านดอลลาร์ร่วมมือด้านการค้า8เดือนต้นปีมูลค่าการค้า2ส่วนบรรลุ1ตื้อ800ล้านดอลลาร์2ฝ่ายสืบต่อสุขยู่บรรดาโครงการจุดสุมที่มีความคืบหน้าซ่าเป็นต้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วุ่งอ่างการซื้อขายไฟฟ้าโครงการก่อสร้างท่อส่งและสร้างพักน้ำมันให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมเดียวกันนั้น2ฝ่ายยังได้สืบต่อ ปรึกษาหารือเพื่อเกี่ยมความพร้อมให้แก

0: การเยี่ยมยามลาวยังเป็นทางการของสหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามในวัยนี้ในโอกาสเดียวกันสหายเฉลิมไซกุมวสิทธิ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นมายังสหายฟาร์มยาตุกพร้อมด้วยคณะพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นอย่างนักเนียนว่าการเยี่ยมยามลาวในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามที่มีมูลเสื้ออยู่แล้วนั้นให้สืบต่อก้าวเข้าสู่หลวงเหล็กและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยสหายฟาร์มยาตุกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนาม
1: กองประชุมแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2007-2030จัดขึ้นระหว่างวันที่21-22กันยานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินาคอลวงจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านกี่แก้วสิงห์นาวงรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้ากรมห้องกรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องจากศูนย์กลางและท้องถิ่นเข้าร่วมท่านกีแก้วสิงห์นาวงมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแพร่เสื่อมซึมแนะนำวิธีการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับผู้ที่จะปฏิบัติเวียกงานตัวจริงและเหตุให้วาระแห่งชาติมีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยให้นำเอาคำเห็นโอลมและทิศนำของนายกรัฐมนตรีเป็นทิศเนียงทางคนควรและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนในหัวข้อสำคัญเป็นต้นการกำหนดเป้าหมายครอบครัวบ้านตาแสงเมืองให้สอดคล้องจะแจ้งนำใส่ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพผลถูกและพัฒนาระยะท้ายสมัยปี2005ตามดำรัสเลขที่348เป็นบอนอิงการสร้างแผนงานโครงการกิจกรรมและการประเมินผลโครงการก่อนการสร้างแผนขึ้นแผนงบประมาณและการกำหนดแหล่งทุนต่างๆงบประมาณของรัฐการช่วยเหลือทั้งการเพื่อการพัฒนาหรือ ODA โครงการการลงทุนภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องทันกับเวลาที่ได้กำหนดไว้ในวาระแห่งชาติจะให้สำเร็จก่อนเดือนตุลาคมนี้โดยเฉพาะแมนแผนประจำปี2007
2: คำแนะนำสำหรับเลขที่3810กง.ลงวันที่16กันยา2020แม่นได้กำหนดเนื้อในเพื่อแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้เป็นอันละเอียดอันนี้ในเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายจากนั้นแม่นวิธีสร้างแผนดำเนินวิธีสร้างแผนงานสร้างโครงการกิจกรรมการขึ้นแผนงบประมาณการกำหนดแหล่งทุนการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานโครงการกิจกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและสรุปรายงานเพื่อให้บรรดาองค์การกระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นมีความเข้าใจเป็นเอกภาพและจัดการปฏิบัติไปรวมเดียวกันในขอบเขตตัวประเทศหมายว่าจะได้แนะนำแต่เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายหรือวิธีขึ้นแผนขึ้นแผนแล้วจะปฏิบัติอย่างไรจะสรุปรายงานอันคำแนะนำ
1: กองประชุมครั้งนี้ยังได้หาฟังการเสนอบทแนะนำจากคณะหาผิดชอบและวิทยากรการศูนย์กลางพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำถามประกอบความเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันอย่างกงไปกงมามีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อหาประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติมีความเข้าใจไปในล้วงเดียวกันมีความเป็นเอกภาพสูงและสามารถนำไปแนะนำอยู่ขั้นคุ้มครองของตนเองเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริง
0: ระยะผ่านมากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาโดยได้ชี้นำให้แขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงแขวงติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิอย่างใกล้ชิดในใส่กวดพบพยาธิแต่หัวทีเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและสกัดกั้นให้ทวงทานกับเวลาและมีประสิทธิผลท่านบัวหงค้ำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาเมื่อปฐมนิวาได้เพิ่มทวีการร่วมมือกับสากลและภาคพื้นในความพยายามเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกา เข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาของอาเซียนมาฮอดเดือนมิถุนายนปีนี้เสื้อพยาธิได้เริ่มระบาดอยู่บ้านน้ำตวนเมืองสยามบุรีและมาฮอดวันที่18กันยาพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างใน7แขวง15เมืองและ85บ้านมีหมู่ตาย 13,019 ตัวและนี่มีหมู่ติดเสื้อพยาธิแล้วตายเอง9,219 ตัวค่าทำลายทิ่มตามหลักวิชาการเพื่อตัดวงจรการระบาดของพยาธิจำนวน 3,800 ตัว
3: พยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดมาสู่ประเทศลาวของเราเป็นครั้งแรกนี้ในเดือนมีนา2019โดยได้ระบาดอยู่เมืองตุมหลานของแข่งสระวันจากนั้นก็ถือว่าได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างถือว่าไปฮอด7แขวง1นครในทั่วประเทศต่อกับการระบาดนั้นภาครัฐทุกขั้นตลอดฮอดผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อาจจะใช้ควบคุมตอบโต้และแก้ไขเฮ็ดให้สภาพการระบาดของพยาธิในเวลานั้นได้สงบลงและจนว่าตกมาฮอดท้ายปี2025ถือว่าในเดือนธันวาก็ได้มีปรากฏการระบาดเกิดขึ้นอยู่บ้านนาหยาวเมืองสยามบุรีแค่สยามบุรีของเขาซึ่งในเวลานั้นก็ถือว่าทางแข้งทางเมืองทางตาแสงและทางบ้านนั่นแหละนับทางเจ้าของสัตว์ก็ได้ร่วมกันควบคุมแก้ไขและสามารถเฮ็ดให้การระบาดของพยาธิในเวลานั้นสงบลงซึ่งในเวลานั้นพวกเขาก็ได้ปฏิบัติมาตรการฆ่าทำลายและก็มู่ตายเองได้มีประมาณ112ตัวจากนั้นมาฮอดกลางเดือนมิถุนายน2026นี้ก็เป็นครบฮอบคือปี2019ในเดือนมิถุนายนเดียวกันก็ได้มีการระบาดเกิดขึ้นแม่นบ้านน้ำตวนเมืองสยามบุรีฉะนั้นพวกเขาได้กวดพบเห็นมีเสื้อพยาธินั้นและพวกเขาก็ได้ซุ่มใส่แก้ไขสมทบกับอำนาจปกครองท้องถิ่นแก้ไขโดยมาตรการทางด้านรัฐวิสาการแต่เนื่องจากว่าการจัดตั้งปฏิบัติในระยะนั้นอาจจะบ่เข้มงวดเนาะก็คิดว่ามันสิบ่หายแฮงและก็มีการเคลื่อนย้ายหมู่แดแล้วก็มีการสิเป็นค่าบริโภคจํานวนนึงจึงเฮ็ดให้การระบาดนั้นอยู่เมืองสยามแพร่ลามออกไปเป็น6เมืองมาฮอดในท้ายเดือน8 2016นี่เป็น6เมืองมี38บ้าน
0: ท่านบัวหงค้ำหาให้ฮู้ตื่มว่าพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาบ่สามารถปินปัวได้หมู่ที่ติดเชื้อพยาธินี้จะมีอัตราการตายสูงถึงห้อยส่วนห้อยถึงว่าบางประเทศได้ผลิตยาวัคซีนป้องกันจำนวนหนึ่งออกมาทดลองนำใช้แล้วแต่มาฮอดปัจจุบันยังบ่สามารถพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนป้องกันพยาธิที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพดีและสามารถป้องกันพยาธิได
1: ้สมาคมหัตถกรรมลาวร่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดงานมากรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026อย่างยิ่งใหญ่แบบบ่เคยมีมาก่อนภายใต้คำขวัญ4ไม้ลายมือคืออุทยานแห่งการท่องเที่ยว25ปีแห่งการเติบใหญ่สานสายใหญ่ภูมิปัญญาเสิร์ชสู่คุ้นค่าหัตถกรรมลาวสู่มรดกโลกระหว่างวันที่31ตุลาคม58พฤศจิกายน2026โดยจะจัดประกวดธิดาหัตถกรรมมีห้องวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของบรรดาเผ่าจากแขวงต่างๆหลายกว่า200ห้องคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนหลายท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวกล่าวว่างานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25จะจัดขึ้นเป็นเวลา9วันเริ่มแต่วันที่31ตุลาคม58พฤศจิกายน2026ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเทคตึกเก่าการจัดงานครั้งนี้มีความเป็นพิเศษและถือว่ายิ่งใหญ่กว่าครั้งผ่านมาเป็นการเฉลิมฉลองงานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครบรอบ25ปีและเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติครบรอบ20ปี
4: งานมหกรรม4มือหัตถกรรมครั้งที่25นี้จะได้จัดขึ้นเป็นเวลา9วันเริ่มแต่วันที่31ตุลาคม58พฤศจิกายน2026ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเทคตึกเก่าการจัดงานครั้งนี้มีความเป็นพิเศษและถือว่ายิ่งใหญ่กว่าครั้งผ่านๆมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมปีที่25และเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติปีที่20มวลชนที่เข้ามาเที่ยวชมเที่ยวซื้อในงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งนี้ยังจะได้เข้าร่วมและชมกิจกรรมต่างๆตื่มอีกเป็นต้นแมนกิจกรรมย่างเพื่อเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติวันที่1พฤศจิกายนกิจกรรมประกวดธิดาหัตถกรรม กิจกรรมวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของบรรดาเผ่าจากแขวงต่างๆมีห้องวางแสดงหลายกว่า200ห้อง4กิจกรรมสาธิตขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมของสาวสร้างหัตถกรรมที่มาจาก18แขวงทั่วประเทศหลายหัวข้อที่น่าสนใจกิจกรรมจำลองวิถีตลาดโบฮาน
1: งานมกรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026จะมีห้านวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของหลายภาคส่วนเซนแผ่นแพ้ผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องประดับเครื่องจักสานวายไม้ปองผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาไม้แกะสลักเครื่องดนตรีพื้นเมืองและอื่นนอกนั้นยังจะมีอาหารพื้นเมืองสมุนไพรพิเศษจะมีหัตถกรรมจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมนำ
0: เมื่อบรมนีทานนางบุญทวีดวงราศีรองเลขาพรรคแขวงสารวันผู้สินำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานพรรคพนักงานพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีจัดขึ้นอยู่โรงแรมเอราวัณรีเวอร์ไซนครปักเซแขวงจังหวัดซัก
5: ในโอกาสนี้สหายนางตาเฟืองยงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำนครปักเซได้กล่าวคำประไสโดยได้ยกให้เห็นหมุนเสื้ออันสง่าสวยของการปฏิวัติเดือนสิงหาและวันประกาศเอกราชสั่งตั้งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้การนำพาอันสลาดลากแหลมของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่พร้อมเรียกกันนั้นท่านยังได้นินนาถึงผลสำเร็จอันผลเด่นด้านเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามในปี2025-2026ที่สามารถยกระดับ GDP ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมทั้งกล่าวเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการพัฒนาภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้หาผลสำเร็จอย่างจบงามนอกจากการเฉลิมฉลองวันศาสตร์แล้วงานดังกล่าวยังเป็นขีดหมายอันสำคัญของวันสางต่างสายพัวพันการทูตเวียดนามลาวครบรอบ64ปีวันที่5กันยาปี1962หา5กันยา2006ในโอกาสอันที่มีความหมายนี้บรรดาผู้แทนยังได้ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองแด่ชมการแสดงศิลปะวรรณคดีที่มีเอกลักษณ์ของชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสายพัวพันความสามัคคีวัฒนธรรมอันดีงามมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่มีมาอย่างยาวนานเวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันสูงของอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งในอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือด้านตะวันออกและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคใต้พอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า7หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า7หา35องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า6หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา35องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า6หา34องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวกีฬา
0: สุดฝึกอบรมครูฝึก กีฬาหมากแร่ให้แขวงบริคำไซและแขวงไซสมบูรณ์จัดขึ้นเมื่อบุดมนี้อยู่ห้องประชุมสหพันธ์แม่หญิงแขวงบริคำไซโดยมีทานคำเพชรไซปัญญาห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไซทานนางบัวคำที่พะวงประธานสหพันธ์หมากแร่แห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมมอบไปยังยืน
7: ท่านนักบวกคำทิพวงศ์ประธานสหพันธ์กีฬาหมากแร่แห่งชาติลาวยังได้ให้หูตื่มอีกว่าการยกระดับครูฝึกในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมฟื้นฟูกีฬาพื้นเมืองให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งสร้างบุคลากรครูฝึกที่มีคุณภาพเพื่อไปฝึกอบรมและสร้างนักกีฬารุ่นสืบทอดในทั่วประเทศต่อไปเป็นการเตรียมความพร้อมครูฝึกเพื่อสร้างนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติพร้อมนั้นสำนักกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้นำเอาความรู้ไปพัฒนากีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศประจำปี2027และกีฬาแห่งชาติปี2028เวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
1: ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่20กันยานี้ท่านโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามและคณะผู้แทนขันส่งเวียดนามได้เดินทางไปฮอดสนามบินสากล JF Kennedy นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81และเคลื่อนไหว2ฝ่ายอยู่สหรัฐอเมริกาการที่ท่านโตเริ่มเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ยั่งยืนให้เห็นถึงการถือสำคัญของพรรคและรัฐเวียดนามต่อลัทธิหลายฝ่ายและบทบาทใจกลางขององค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นถึงการหันแนวทางกับต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายเอกราชเป็นเจ้าตนเองเข้มแข็งด้วยตนเองสันติภาพมิตรภาพการร่วมมือและการพัฒนาของเวียดนามเป็นหลายรูปหลายแบบและหลายฝ่าย
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามบทรายงานการพัฒนาการค้าสีเขียวของจีนประจำปี2026ที่เปิดเผยเมื่อบุรุษมานีแสดงให้เห็นว่าปี2025ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกการค้าสีเขียวของจีนบรรลุถึง802ตึกกว่าดอลลาร์ความเอาหลายกว่า14ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้าสีเขียวทั่วโลกกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกใน8เดือนปีนี้การนำเข้าส่งออกรถพลังงานไฟฟ้าหม้อไฟลิเทียมผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์และผลิตภัณฑ์อื่นๆของจีนเพิ่มขึ้นประมาณ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนใบสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยแรงลมเหือพลังงานสีเขียวอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอย่างมันเทียงตามข่าวแจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้สร้างระบบนโยบายการลดพลการปล่อยกากบอนที่ครบถ้วนที่สุดอยู่ในโลกและสำเร็จการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่กว่าหมู่และพัฒนาไว้กว่าหมู่อยู่ในโลกในด้านการส่งออกจีนได้สนองผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูงให้แก่ทั่วโลกมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สีเขียวของจีนในปี2025ผ่านมาบรรลุถึง442ตึกกว่าดอลลาร์ความเอาหลายกว่า16ส่วนห้อยของยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์สีเขียวทั่วโลกในระยะ10ปีผ่านมาจีนได้สนองหลายกว่า80ส่วนห้อยของผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์และ70ส่วนห้อยของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมให้แก่โลกสวยสุกโยให้ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมในทั่วโลกลดลงอย่างมีประสิทธิผลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและมันลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
8: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่ท้าไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
9: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
8: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน
9: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนา2026พุ่นนะ
8: ว้าวพอดีเลยเขาหาก็สำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าไปดอกเนาะถ่ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอะเล็ก
9: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนา2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
8: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
9: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มานี่ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทร
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ่อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มเมื่อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้ท่านที่เคารพเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ฮักแพงรายการเปิดใจไว้หนุ่มสำหรับมื้อนี้ตอนต้นจะเว้าเกี่ยวกับเคล็ดลับการสร้างสมดุลให้ชีวิตในวัยเฮียนเพราะมันคงสามารถให้ประโยชน์กับผู้ฟังโดยเฉพาะไว้หนุ่มพวกเขาได
3: ้มาถึงทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าความจริงของวัยหนุ่มในทุกมื้อนี้ต้องแข่งกับเวลาทั้งการเฮียนกิจกรรมและสื่อสังคมออนไลน
2: ์ปัญหาที่พบเห็นเรื่อยๆแมนหลายคนพยายามเฮียนหนักจนลืมเบิ่งแยงสุขภาพพักผ่อนน้อยเกิดความเครียดกินอาหารบ่คงเวลาแล้วมักมีปัญหาต่อสุขภาพ
3: เมื่อเป็นเส้นนี้รายการเปิดใจวัยหนุ่มจึงจะมาแบ่งปันสูตรลับที่ช่วยให้เฮียนได้ดีโดยที่ห่างกายและจิตใจยังมีความสุขเสื้อเนื้อในรักหรือวิธีการปฏิบัติหนุ่มลาวสาวเวียงจันทร์จะเว้าเป็นคอๆเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งโดยรวมแล้วมีประมาณ 3-4 อย่างที่ต้องใส่ใจและปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน
2: เรื่องทําอิดแม่นการจัดการเวลาพวกเฮาขอแนะนำให้แต่ละคนการวางแผนกำหนดหัวเรื่องอันใดสำคัญเหตุก่อนอันใดบ่สำคัญเหตุตามหลังหรือจะนำใช้เทคนิคการเฮียนแบบว่าเฮียน2หานาทีพัก5นาทีเพื่อบ่ให้สมองอ่อนล้าเกินไป
3: เรื่องที่ต้องใส่ใจต่อมาคือการรักษาสุขภาพของห่างกายเซนการนอนแมนให้เน้นว่าการนอน 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้จือบทเรียนได้ดีกว่าการอ่านหนังสือแบบสอดแจ้งพร้อมนั้นอาหารก็แม่นปัจจัยที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำให้เพียงพอ
2: เมื่อเฮาฮู้จักรักษาสุขภาพทางห่างกายแล้วการเบิ่งแยงสุขภาพจิตแมนมีความสำคัญหลายดังนั้นต้องฮู้แบ่งให้เวลากับสิ่งที่มักนำเซนฟังเพลงลิ่นกีฬาหรือลมกับหมู่เพื่อนและการเรียนฮู้เฮาต้องฮู้จักที่จะปฏิเสธบางกิจกรรมที่เห็นให้เฮาแบกภาระหลายเกินไปเพราะเขาจะอิดเมื่อย
3: นอกจากที่กล่าวมาแล้วการสร้างสภาพแวดล้อมก็แม่นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในเวลาเฮียนโต๊ะเฮียนก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบให้สะอาดปิดการแจ้งเกินมือถือในเวลาที่ต้องใช้สมาธิขอย้ำคืนว่าความสำเร็จที่แท้จริงบ่แม่นแต่คะแนนดีแต่แม่นการมีชีวิตที่มีคุณภาพ

0: ที่ผ่านไปนั่นแมนรายการเปิดใจไว้หนุ่มได้แบ่งเคล็ดลับในการเฮียนเพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิตในวัยเฮียนมีความสุขและดำเนินไปด้วยดีและต่อไปนี้ทางรายการก็จะสืบต่อเว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการเฮียนของวัยหนุ่มนี่ตื่มแต่พวกเขาบ่ฮู้ว่าการเสนอข้อมูลข่าวสารของทีมงานผ่านมานั่นม่วนและดึงดูดจิตใจเพื่อนๆได้สำใดอย่าลืมส่งข่าวบอกพวกเขาได้เด้อ
1: ท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มสามารถฝากขอความไว้กับ Facebook Page เป้าหมายไปให้ถึงได้เด้อพอหนุ่มลาวสาวเวียงจันทร์ก็อยากฮู้ว่าเว้าแนวใดจึงจะสามารถจี้ถึกจุดหรือเว้าถึงสภาพความเป็นจริงที่เขาเพื่อนๆวัยหนุ่มกำลังประเสริญอยู่ได้ถึกใจเหมือนกับว่าอันนี้มันคือชีวิตค่อยแท
0: ้ๆบ่ฮู้ว่าเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฟังอยู่ในขณะนี้ตอนเฮียนบ่ใส่ใจแต่เวลาใกล้สอบเสียงแล้วหีบห้อนดิ้นล้นแบบสายปั่นหรือเคยบอที่เฮาตื่นมาพร้อมกับขอบตาที่ดำคือหมีแพนด้ามือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งก็ฟ้าวเปิดปื้มเกียมสอบเสียงในขณะที่ในหัวผัดคิดฮอดเตียงนอนที่สุด
1: ว่าเรื่องสายปันนี้แล้วเสื้อว่าหลายคนการเฮียนนักหน่วงเพราะมันคือเส้นทางเดียวสู่ความสำเร็จแต่พวกเฮาเคยยุดถามตัวเองบ่ว่าถ้าเฮียนเก่งแต่ห่างกายพังมันคุ้มค่าแท้บ่มือนี้นุ่มล้าวสาวเวียงจันทร์พวกเขาจะมาเปิดโลกใหม่กับเคล็ดลับการสร้างสมดุลให้ชีวิตไว้เฮียนเพื่อให้เจ้าเป็นคนทีเฮียนก็เก่งสุขภาพก็แข็งแรงซึ่งมันคือความหวังของทุกคนแมนบอ
0: มีสิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นประจำในขณะที่เฮาทวนบทเฮียนนั่นที่เพื่อนๆไว้หนุ่มหลายคนลืมก็คือการตั้งคำถามให้ตนเองแล้วซอกหาคำตอบย้อนหลายคนยังมักเบิ่งบทเฮียนแบบจดจำคือนกแก้วอยู่เราได้แต่บ่เข้าใจทั้งที่หลายคนคิดว่าชีวิตไว้เฮียนแม่ระยะเวลาที่ดีที่สุดแต่เป็นอย่างพวกเฮาผัดรู้สึกคือกับกำลังแลนมาราธอนที่บ่มีวันสิ้นสุดกับการเบิ่งบทเฮียน
1: ย้อนว่าเพื่อนๆวัยหนุ่มหลายคนคิดเพียงว่าเฮียนให้ผ่านให้ได้คะแนนดีแต่บ่เน้นความเข้าใจท้องแท้ในบทเฮียนบ่สามารถผันขยายเนื้อในของบทเฮียนนั้นได้ในตำราเฮียนเขียนได้แนวใดก็จื้อได้เพียงนั้นมันบ่ต่างจากจักก๊อปปี้ที่บ่สามารถเป็นก๊อปออกมาแนวอื่นที่ต่างจากต้นฉบับใด
0: การเฮียนของเพื่อนๆวัยนุ่มหลายคนย้อนบ่มีแผนการในการบริหารเวลาให้กับตนเองจึงเกิดมีความเครียดเมื่อเห็นว่าเวียกบ้านกองสูงเท่าภูเขากับความต้องการอยากพักผ่อนเบิ่งซีรีส์จักตอนมันบ่สามารถเฮ็ดได้ตามใจเฮามักได้เห็นข่าวนักศึกษาอยู่ต่างประเทศที่มีการแข่งขันสูงหลายคนจึงมักเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจนเฮ็ดให้ชีวิตมีการเสียสูญแห่งธรรมชาติของการเป็นคน
1: เมื่อเป็นแนวนี้จะดีหลายถ้าเฮาฮู้จักวิธีบาลานซ์หรือการแบ่งเวลาของชีวิตให้ลงตัวพอมันจะได้คำตอบที่จะเปลี่ยนการเฮียนแบบน่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องที่จัดการได้แบบชิวๆกับชีวิตไวเฮียนใด
0: ที่เว้ามาเหมือนว่าเฮ็ดได้ง่ายๆแต่ความจริงต้องใช้ความพยายามอันสำคัญที่สุดแม่นการสร้างพลังบวกและแห่งบันดาลใจให้ได้บ่ดังนั้นความหวังความตั้งใจจะเป่าประโยชน์อย่าลืมให้กำลังใจตนเองและตั้งเป้าหมายไว้ตามกำลังของเฮาที่จะก้าวถึงได้ก็พอเพื่อนๆไว้หนุ่มเพื่อนนักสู้ทั้งหลายฮู้บ่ว่าบางกรณีเฮาบ่จำเป็นต้องเลือกระหว่างคะแนน A หรือคะแนนสูงที่สุดกับสุขภาพที่ดีแต่เฮาสามารถมีทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันการเป็นนักเฮียนที่เก่งบ่ได้วัดกันที่ว่าไผนอนเด็กกว่ากันแต่มันวัดกันที่ว่าไผจัดการตารางชีวิตได้สลาดกว่ากันเท่านั้นเองถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าจะเฮียนแนวใดให้มีความสุขและยังมีเวลาไปเที่ยวกับหมู่หรือออกกำลังกายได้ไว้มีเวลาแล้วจะมาเว้าสู่ฟังตอนนี้มาฟังเพลงมวลๆนำกันซะก่อน

0: ทานที่เคารพเพื่อนๆไว้นุ่มที่ฮักแพงกับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วหวังว่าเสียงเพลงและสาระนาฮู้ที่ทีมงานของพวกเรากะเกี่ยมมาให้นั้นจะถูกใจพอสมควรอยู่เนาะตอนท้ายของรายการมื้อนี้ขอเว้าความลับที่นักเฮียนเก่งๆระดับโลกมักใช้นั่นมันบ่แม่นการเฮียนนักแบบเอาเป็นเอาตายแต่แม่นการเฮียนแบบสลาดด้วยให้ร่างกายและสมองมีพลังพร้อมใช้งานได้ดีที่สุด
1: สิ่งสำคัญอันดับต้นๆของคนเฮียนเก่งแม่นการเบิ่งแยงตัวเองเพราะสมองก็คือกับคอมพิวเตอร์ถ้าเครื่องฮ้อนหรือแบตเตอรี่หมดมันก็ประมวลผลช้าดังนั้นการนอนคือการเซฟข้อมูลย้อนว่าเวลาเฮานอนสมองจะเฮ็ดหน้าที่จัดเก็บสิ่งที่เฮียนมาเข้าในความจำระยะยาวถ้านอนบ่พอสิ่งที่เฮียนมาทั้งหมดอาจจะหายสาบสูญในมื้อต่อไปฉะนั้นแต่ละมื้อควรนอน 7-8 ชั่วโมง
0: การนอน 7-8 ชั่วโมงต่อวันนั้นต้องแม่นนอนตอนกลางคืนจึงจะมีผลดีนอกนี้เราควรกินอาหารบำรุงสมองโดยเฉพาะเน้นอาหารที่มีโอเมก้า3ซึ่งมีอยู่ในอาหารประเภทปลาถั่วพืชผักสีเขียวและบักไม้ที่สำคัญอย่ามองข้ามอาหารคาบเช้าเพราะสมองต้องการพลังงานเพื่อเริ่มต้นมื้อใหม
2: ่การดื่มน้ำให้เพียงพอกับแม่นสิ่งสำคัญเพราะน้ำมันช่วยบ่ให้เฮามีอาการง่วงนอนหรือมึนหัวในห้องเฮียนและการดื่มน้ำยังช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นถ้าเวลาเข้าเฮียนบางห้องเฮียนอาจเฮียนผ่านหน้าจอบ่ว่าจะเป็น LCD มอนิเตอร์ทีวีคอมพิวเตอร์ขอให้นำไซกด20 20 20หมายความว่าทุกๆ20นาทีให้เบิ่งไปไกลๆ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีเพื่อเป็นการพักผ่อนสายตา
0: อย่าลืมว่าแต่ละคนมีจุดพิเศษและหมั่นสมองในระดับที่แตกต่างกันการเฮียนให้เก่งบ่ได้วัดกันทีสั่วโมงที่นั่งอ่านบทเฮียนแต่วัดกันทีความเข้าใจการจดจำข้อมูลหรือชื่อบทเฮียนของเขานั้นแทนที่จะอ่านหนังสือลบไปลบมาหลายครั้งอย่างเดียวแต่การอ่านแล้วเขียนหรือเว้าสิ่งที่จื้อได้ออกมานั้นจะเฮ็ดให้สมองเฮ็ดได้ดีขึ้นและจะจื้อได้ดนขึ้นอย่าลืมเด้อเวลาเฮียนให้ปิดแจ้งเตือนในมือถือเพราะมีการสำรวจว่าการเฮียน1ชั่วโมงที่มีสมาธิเต็มที่มีค่ากว่าการนั่งเปิดปื้มเฮียน5ชั่วโมงแต่ยังหลินมือถือไปนำอยู
2: ่ให้เฮาจื้อไว้ว่าคนที่เฮียนเก่งบ่แม่นคนที่เฮียนจนบ่มีเวลาพักแต่แม่นคนที่ฮู้จักพักเพื่อให้มีแรงกลับไปเฮียนได้ดีกว่าเก่าดังนั้นอย่าลืมจัดตาตารางการเฮียนและการพักผ่อนให้เหมาะสมเด้อหวังว่าสิ่งที่หนุ่มลาวสาวเวียงจันทร์ได้นำเสนอในรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะช่วยเห็นให้เพื่อนๆไว้หนุ่มได้สอกฮู้วิธีใหม่ในการสร้างความสุขเวลาเฮียนได้เอาไว้มื้อหน้าจะซอกหาเรื่องดีๆมาเว้าสู่ฟังเติมอีกเพื่อนๆอยากฮู้เรื่องใดก็ฝากขอความไว้กับ Facebook Page เป้าหมายไปให้ถึงได้เลยเพราะหนุ่มลาวสาวเวียงจันทร์ก็อยากฮู้ว่าเว้าแนวใดจึงจะสามารถจี้ถึกจุดหรือเว้าถึงสภาพความเป็นจริงที่เขาเพื่อนๆไว้หนุ่มกำลังประเสริญอยู่ได้ถึกจุดเหมือนกับว่าอันนี้มันคือชีวิตข่อยแท้ๆ

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเขาสดใสกระดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาตว์ลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังน้ำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ที่สนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

0: chùa xa số lộng mong nhó té chờ lào cha tờ nhó tổ chân viện chàn
1: ít nu bế hải o rồ thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lau si
0: cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chảo xa kilohertz lòi do chi bùa dì chảo mệt dồn lù trào xe ít bùa bế chảo kilohertz lòi do lau chảo chua mệt
2: nhớ rằng ít trong này chỉ cái tin năng tràm không chấm lòng mắt chùa ta chạy xuân đà lâm long trong tu sa tông chùa hay sáu sư nhớ tôi chấm viền tràn lần trước xuân đà trang nút nói ra nút tiền nàng cầu o lúc cho lì cháu ở trên nàng cầu trào từ trào lúc cầu liền tu xe cầu y trào nút nói là liền đà là xin chi nhớ trào nút nói giống mơ sáu sư chẳng chăng nhớ trào hậu tết chờ là cha bố trào xuân đà tông long chi nằm một bé xí cha là so cam long tàu ตัวทัตเตชาต่อใจแกตัวชวนต่อหรือทัพปิดจาเวียดนามจาลินตะลวยใช้จงชาเตียนุ่นตีนังเกาอีลุจวลีนอยอดชาให้กาปังจืนได้พักยอดทองลุนสีสุริตเลขาที่การล่อตัวทัตเตชาเราต่อตัดใจแกตัวชวนแต่ยอดความยาตุกกรรมการกลุ่มการเมืองปังจืนได้พักหรือทัพปิดจาตูจู่เฮาหรือจงฟื้นเตชาเวียดนามยอดเราเชื่อหน่อยยอดทองลุนสีสุริตเต่าเพียยังหลู่รองเชี่ยต่อใจอยากจะเชี่ยชอเทียนดองกีเชี่ยเต่าเกตุจัวเตชะเหล่าแต่ยอดความยาตุกยอดเราเราหน่อยอดเกตุจัวทัดไทยเราอวยยอดฐานะทัดปืดจาตูจู่เฮาหลือใส่เต่าช่อนจัวช่างกายกะตั้งจาเล่อวัวไงหลู่ปอดรองแต่อ้อกลุ่มการเมืองหลอกกุยยาลีเจียนจีนแต่ตรงเจ้าลูกคณะกรรมการชี้กล่องเตเหล่าเวียดนามเราทิพย์เราเจ้าหยีแกย่อแกมป้าเราแกต้นที่ชัวแต่ฉะเหล่ายาวทางการแต่ย่อเลมิงหึงทักปืดจาแต่ฉะเวียดนามอัวยัวจาใช้ยัดเราใช้ใช้หนอว่าแกนอย่อทองลุนสีสุลิดกู้เตาฟีหลูนงซ้อนนงมองจอเราย่อโตลืมเลขาที่การรอตรวจเท่าแต่ฉะเทียจงกาจาเจ้าพันละแต่เวียดนามเชิงนั่นแหละอ้อต้อกู้เตาชิชลาเทียชิหลงเกตเตอร์จีหยีแต่ลูกปอให้เจ้ากาตัวตัวเกชิฝีชิกงเตอ้อต้อยอดเตาเตาฟ้าจังจังมาย่อฟ้ากาเมืองกาปอหือเตะแถวปอหือเกย่าซังเศรษฐกิจเกล้านหลัวเกงกีปังเกย์การเต้าเดอเกย์ลาชิจัวจือพื้นฐานเศรษฐกิจเดอร์อ้อลูเตะแถววันลาเชียโครงการจังจังมวดตูหยันจือยุทธศาสตร์สื่อโครงการเกเช่เขียจังเวียงจันฮานอยเกเช่เจียนเหล่าเวียงจันวุ่นอังโครงการอวดท่อซาเจ้าอาเทียนหรือโครงการชั้นดาวว่าเกเจ้าชื่อหานอยเย่ฟันยาตุกู้เตาเพียยังหลัวเจ้าเตาเกต่อใจอย่าชอเช็ดชอเทียเขียจ้อเจียนจีเกชินจีนเตอร์เย่สลืมใส่กุมาสิทธิ์หรือท่าปืดจาตูจู่เฮาหรือจ่องฟื้นเตะแทนเราดาเตาเพียยังเกงจังเชี่ยหายเตียต่อเวียดนามยัวจวนจีอัวลุลุเฮาหลือก่องดาเราต้อเราอย่าสื่อยังใช้เราช่างกากะตั้งจาเล่อัวเชียข้อตกลงเตอกะจาจอกิเชียเอาลุเตะเถอหลอกกูอีหยาลีโครงการชี้ก่องเตยุทธศาสตร์ลือลือหยาก่อเต้าใจเจี้ยนจีเตียจาลูกัดเจถ้าปืดจานตัวเคลียต้องย้อนลู่ให้เดาเกจอแหน่จาลินดาหลัวเจ้จ่องเช่าเตียเย่าสอนใส่สี่พันดอนถ้าปืดจาเต่าเมื่อลุนตัวเคลียเต่าต้องย้อนลุนทวเคลียวาระหิงศาสตร์ให้เจ้าเกจิคอยาเฮาชาเทียให้เดาเกจอแหน่ยอดเต่านุตีในเกาอี้ลุจวนหลีหนอย่อหอประสุมหิงศาสตร์อัวมั่วจงหลือถ้าปืดจาปืดจาหลือปืดจาถ้าคณะกรรมการปอจื้อสังถ้าเปิ้ลถ้าฝั่งเฮาหลือกิทัจจะเทียจะมั่วฝั่งชั่วต้นทอกงอัวย่าถ้าปืดจาเต่าถ่าเตียลุลัวเฮาหลือฉีคอยาเฮาชาเทียให้เดาเกจอแหน่ย่ออีลุลัวเฮาหลือยุทธศาสตร์อวดจังจังชาเปลินแต่พักเทียจ่องฟื้อชัวตาจีได้จอเตาเตะชายเราหล่อลูกหอบเพียจังจังย่อใจเตาอวดก่อเจ้าเกชิจ๋าจ๋าอียาลีดงเทียยาเฮาชาดอเตาจอลูกเตะชายก่อเตาเท่าเตาลูกเตะชายจอใหญ่ป้องกาใหญ่หมู่

0: 风帮蒙蔽一角兰的路，我正可要找好别的阿老，该真还得有时时和人的给，还得对他们拿要一波的用。中有路给杀滚肉体杯，还找找给西角路，找找的对风波几段蒙蔽，我要找好别的吃老。中有路拿别的吃老到再给我去做，加少。ยอดตอนกูยอดคณะกรรมการตัวชื่อเฮงซาเซตเอาให้เดอฟงปอจีเตาเตอร์กูเตาเพียยังปอจอเตาเกจีเกกุนชอเกปวดจัวเดอเตฟงปอวัวจังขวยอดตอนเขาเปติฉลาวว่าชียอดตอนยอดชีเฮเกวัวจอวัวจอหลอดจอเตาเนนุตะชินอฟงปอจีเตอร์จังยอดตอนเขาได้อ่านเดอเปติฉลาวจอเตาเดอยี่เจ้าล้านเตลูยมบุญเพลงสีสวัสดิ์ทักคณะกรรมการตัวชื่อเฮงซาบสะจองหายเดอฟงปอจีเต่าเตอร์อัวจังขัวยอดต่อหาวไปได้เฉลาวกูต่อมัวข้อมหุ่นต่อไปทุกชั่วสอหายจอเต่าฟงปอจีเต่าเตอร์เที่ยงหายจอเต่าเกอัวชื่อจวดจ่าตรงยอลูลีเต่าหาละนอหายเตียยอดดันยูชิเหออัวจ่ออัวจ่อจะในยิ่งยัวเชื่อเพชื่อจียองเดอร์กูเต่าตัวปอฟงปอจ่อหาวไปได้เฉลาสเลนเดจีปัวยี่เจ้าเชียฟีมดจอดสาเจ้าฟงปอวัวต้นชัวปอจ่อหาวไปได้อานอดาวชาลินเดอร์ออนลันเตอร์ตุนเทียเจ้าฟงปอวัวตัวปอจ่อหาวไปได้เฉลาเดอร์นอมัวตันทอย่อเก่าชาหอยศตนอเจ้าฟงปอบ่งบีและเจ้าฟงปอลูวานวัวย่อเสาไฮเตียนบีมบีเอลนั่งเก่าเจ้าเยอะเจ้าฟงปอวัวมัวเก๋ปัวชัวชับเลยอีลุงบงตือเหนือตัวยังดีเตาจอฟงปอเมและยังบงบียอดจอหอมเดาซอลินเดอร์เจ้าปัวชาเจ้าแต่ลูหอฟงปอหน่อยอย่าอีหอฟงปอวัวทัวเชมัวเก๋ปวดชั่วรอหังยอดเท่าตัวเทียบปอละหมูเจ้าอย่ามัวเก๋ปวดชั่วซอลินเดอร์อีปัวคุณเจ้าอีปัวเมดปวนยียอดจอชั้นจานเดอร์ขอวัวจั่วลูบงนอหล่ออย่าลินเดอร์ยอดจอเก๋ปั้มมือเดอร์พระวิสการปอเตาหันเตียมัวเจ้าฟงปอบ่งบีลินเดอร์ออปัวยี่เจ้าล้านแต่รู้ว่าเจ้าปอหล่อเจ้าหอมบ่งอาเดอร์ไปได้เฉลาจีเก็บปวดชัวจะเจ้าเต้นรอชัวช่องดงบ่งอากะเก๋ว่านอกว่าหอจีเก็บปวดชัวเจ้าแรงที่หนึ่งเทียเตเจียเทียเจ้าฟงปอหน่อยเท่าปอหล่อเลอเตอร์จอลินเดอร์ไปเจ้าพังปัวจังชัวลินเดอร์ยี่เจ้าล้านแต่รู้ว่าจังยอดเจ้าหอเต้นบ่งอาเราโมเจ้ารัวติอาเราโมยอดเจ้าเตเลียเตเตเกวันอวหาวเดเนจีเยจงยืนเดินยอดจนโยชิเหอเปเจ้าหยองเท่าหล่อหัวยาชวดแต่สิริเท่าหยองอีเชียโจปัวโจโจเจ้าเราโมก็ตัวยังเคยเศร้าเทียทุเชเตฟงป้อนนอมุลยาอีจุดเปลานตะลูหอมงอาตันทอยาอีเซนเฮตาปอต้องให้เตเกทุเชเตฟงป้อนนอจังยาขอเจอจังชัวจันเดาที่ยัดตัวนี้นุ่งแต่ชินาเต้ฟงป้อหน่อยังจึงยิ่งเจ้าฟงป้อว่ามัวเก๋ปวดชัวกังเกาจะเจ้าจะเก๋ว่าหนึ่งย้อนได้ลังที่หนึ่งจึงชี้เก๋ยวจะเจ้าเก๋ชี้เต้ขอเชิญเก๋ว่าน้าว่าหอมได้เนียดสีเยี่ยจงที่ยัดตัวน้องจงตู้เชี่ยวสารลาตู้ว่าเขาลือกูจึงต่อมัวเก๋ปั้มมือนหายเตียยิ่งยกเข่าเต้ฟงป้อหน่อก็เตียนเชยจึงสีสีหอลินเดอร์ปอบๆช่องซื้อมาที่ลียอหายได้ต่อเต้ตั้งเมืองหน่อก็เตียว่าเกี่ยงตัวนอยเยิ้มบุญเพลงสี่สวัสดิ์กุจังไฮนซิงไฮเตียเสตโตก่อเจอโตเตชังสื่อลีเตาไฮลานอคณะกรรมการแห่งทราบลอยเตาชิจอกุเชียจอมตะเกโคสนันทัวเคียเสตโตก่อเนียซีเยจงที่มีเหยียดท้องเฮาเตเชอเสดชิจอมเกจังไฟชิวซีนี่เขาชื่อซังมายอเกวเรียกว่าเตเกโตเตเกเขาเรียกเขาเตเกคือนอคือเฮานอยอต่อมเกจังไฟชิวซียอดเท่าปอเต้ฟงป้อนลีเตาไฮลานอลายอดเต่าจึงตรงจอคณะอวมมอฟังชัวเชจอมัวเกชายเต้ฟงป้อนนอลายทวดเชย่าเดินเดียเชจอจิปุกอมัวเต้เหม่งจอจอรู้เนื่องจอเชียตุเจ้าสื่อการปฏิวัติยอดเต่าสังลบพันบานเต่าใจเงียนนยมใบงวดที่อจินเดลานอฝั่งดาจอเทียใช้ชัวชีหนึ่งยอดเต่าสังลบพันบานเต่าจากงจงมัวเงียเต่าจงตุเจ้าสื่อการปฏิวัติอีจงสีเจ้าจงตุเจ้าสื่อว่าจังมวดเสียว่ามวดเจียนจีเจ้าเกี่ยวว่าลุล่วงเขาลือยาตาเท่าหล่อว่าเธอเจ้ากงจงเกี่ยวเจ้าเงียนลีเตาฮาลานอยาเผาเวียนวิไลดีละพันห หรือถ้าคณะกรรมการปอชื่อเดอสังที่มตุเชเจเดอฝั่งมั่วฝั่งชัวรอเราจองคณะกรรมการว่าเราเกยตั้งจ่าตัวกงเกยมุ่งเนี่ยนั่นยมใบเราหนอเราจองตุ๊กเจ้าสื่อเกยว่าลุล่วงเขาเลือกกู้เตาปอยองหมดจารีเนี่ยนั่นยมใบเชิดชงอีจงสีเจ้าเจ้าว่าจึงมั่วเจ้าเสียชื่อสังยาจองตุ๊กเจ้าสื่อว่าเตามั่วเจียนชาเจียนจีเตาเกยว่าลุล่วงเขาเลือกยาตาเท่าหล่อนอยาเราที่อ้อจุดเราชงอ้อเชียนนั่งก็เจ้ามั่วตันทอยาอีปวดเทียชาเจ้าชาลังจะเนี่ยว่าเจ้าเราจงตุ๊กเจ้าสื่อลีเตาให้ละนอตันทอยาไปตื้อเทียชีปวดชาเจ้าลามตะกีบยืนเด็กคณะใช้ชัวเนี่ยจงเด็กฟังดาจอดเทียใช้ชัวชินนั่งเด็กสังเรากู้เตากองเราเจ้าฟังนั่งยมใบเด็กเกี่ยวลุล่วงเขาลือเจ้าตู่หนึ่งว่าเจ้าเกี่ยวปวดชัวระยะพิการเทียตู่ว่านุ่งยงเสียฝั่งบริหารและคณะกรรมการช่วยชัวเทียเต่าตั้งจ่าเสด็จจากงจงมุ่งเนี่ยเต่าเจ้าวัวลีเต่าไฮลานอยืนเดินเสด็จเกาะเหาจะเริ่มเบียดการเทียวัวหมดจะลีคณะกรรมการปลดชื่นเดินสังยายขอจังจังเสด็จเขาเกี่ยววัวลุล่วงเขาลืมหมดจะลีนั่งยมใบจะเต่าตัวมัวเจียนชาเจียนจีเทียป้าเปิ้ลวัวมัวป้อมใหม่หมดจะลีดำลาเต่าตั้งเจเทียก็หมดจะลีนิติการหัวหมอฟังชวนเด็กเกยหัวลุล่วงเขาลือหายจะเจ้านั่งยมใบรอเจ้าลือลือยันสีเทีย
1: จมลงพันธุ์ชัวเฉดลินเฉดตำลงตาทารมนอกุยาสสื่อจังจังยัดเราได้เถอะยาลิจินามุไปหาชี้เจ้าละมุมลงสสื่อยัดเราใจแสง
2: ตัวจังสื่อสังอุดมใส่กู้ตอนถอดเขียเจ้าตอเกตั้งจามอเชื้อเจ้าตอเกเจ้าวัลุล่าเฮาลือหายเจ้าตอนได้เกใช้ชัวแต่หงปอเจียบพอยัดเราลูกจวารีจงนอยัดตอนได้ป้าเป้ของภาษาการตัวจังสื่อสังอุดมใส่กู้ตอเขียจงเจ้าลูกชิตาเจ้าตอเกตั้งจามอเชื้อเจ้าตอนได้เกเจ้าวัลุล่าเฮาลือชาลิทีอีอีทับนอยอหายเจ้าตอนได้เกมอเชื้อเจ้าวัลุล่าเฮาลือใช้ชัวห้องปอจีเตอร์เจียพ่อเนาะเราชวนจัวลูกชิ้นหายจงอาเซียนหนังเก่าเราเจ้าหนังเก่ายี่ว่าประธานเรานอเมื่อเย่พลจัตวาดวงจันทร์ไซวุฒกรรมการผักสังตัวเธอใช้ชัวลูกลูกห้องหรือกลุ่มประชาการตุ๊กจังสื่อได้สังเมื่อจงคณะพาคณะบรรษาตุ๊กจังสื่อได้สังรอดโตชาลูกเมืองเทียจ่อเธอเจ้าว่าลูกลูกห้องหรือท้องกลุ่มประชาการจ่อขวดเต้าเจอข้าแหน่งการมอบฟังชัวกองรอกวติไขวเกหอนเตอเทียยอดเราหอนเตอเยอพันโทสมพรภูมิสุขคณะพักใช้ชัวลุล่วงเฮาลือตุ๊กจังสื่อตัวเธอใช้ชัวจอดโตสัตมนุครัวเทียจีขอหักทานตุ๊กจังสื่อได้สังกู้จังเตาชัวเชาจอดโตเกตั้งจามอเชตโตเกยอวลุล่วงเฮาลือยาเทาหล่อเทียเกยมอเชตโตอวลุล่วงเฮาลือจอดโตได้เกใช้ชัวได้เกเชาเต้ห้องป้อจีเตอร์ยอดเราท่าจ่าเขาสังอุดมใส่ชงอาเซียหนังเก่าเราเจ้าเราชงอาเซียหนังเก่ายี่เถอะเคลียเจ้าเราเกจอนได้จาริทีอีอีทับหน่อยหอจาริทีเปี้ยวอีทับข้อปกซอปกซอเทจาริทีอีเจ้าทับปกซอเกตั้งจ่ามอเชตเราตอนได้เกสองปอสิเตอร์เจียบพอเจ้าเราท่าจ่าท้องเตะเฉาเมื่อจังตงเจ้าโตเก๋มอเชตโตวัวลู่ลู่เฮาลือยอดโตเดอร์นายกรัฐมนตรีให้เจ้าโตเก๋ใช้ชัวเต้เตียบพอห้องป๊อตสีเตอร์ยอดโตเดอร์จาริทีเปอีอีตับปอกซอเต้ามังไกลูปอจงให้เจ้าเก๋ตั้งจ่าใช้ชัวลู่ลู่เฮาลือเก๋เช่าเต้ห้องป๊อตสีเตอร์เก๋ใช้ชัวเต้ห้องป๊อตสีเตอร์เตียบพอยาเอขอจังจังวัวจาริเจ้าเก๋จ่อยอดโตเดอร์จาริทีอีอีทับหน่อยอช่างนอนเลยต้องเจ้าลูกกูหาจังเตาชี้ยอดถาเจ้าตอนเดอเกมอลุปอวะเกยอดตอสดเสถจาวันยาใช้ชัวลูลูเฮาลือยอดตอฮอนเตอเยอร์ผลจัตวาดวงจันทร์ไซวูดตรวจไทยกองภาษาการตุ๊กจังสื่อเดสังกูจังเตาเจ้าเคลียเจ้าตอเฮาลือใช้ชวนเตายาเทียเพสื่อตั้งจามอเชตตอนเดอเกวลูลูเฮาลือเกชาวเตียพอห้องป๊อตสีเตอร์เกใช้ชัวกะจงดอตอนเดอเกใช้ชัววลูลูเฮาลือตั้งจายอดดอกเขาปั๊บเปอร์เขาทัดจ่าจอกเขียรู้ล่วงเขาลือตั้งจามอเชียเตาดอนไดดอกเกสุญูเกเสาห้องป้อสีเตอร์เจียบพอเจ้าตอนได้เกใช้ชัวว่ารู้ล่วงเขาลือนอจังจังว่าให้ละโมกู้ยอดจอพอกีฬาจอพอหมกปล้อหาจงหาจั่วจอพอว่าละเตาคอ nhớ tròn tại cho hông bó chỉ tơ và cho tú cho sự sở hào lử cho tú cho sự tơ út nùn bàn nàn cho tàu mất xét trò trò kể xét chùa cho tròn tơ cho tú la tú lùa xét chùa cho tròn tơ kể mua la biếp là càn có tơ khởi rộng đồ cú nhớ trò hậu sĩ năng tê tá mạng và chữ sĩ ngày cho tròn tơ kể sĩ hông bó chỉ tơ triệp phò và đọc và đi khó nói cho ít khó kể cho tàu mất xét trò trò kể xét chùa nhớ tròn tại chỗ bao mai của mua kế cho chài sách chùa thiết sĩ nhớ chủ do và trợ lý cho kế cho chài thiết một cả tăng trà nhạc đền đồng khó nói cho ít khó thăng sự của nhà tàu thông xe cổng trừ thiết tàu mất xe tàu cờ tàu giải diện di rồng
1: thế là tôi giải kêu chữ chúa thiết thơ trong cho lù sĩ sẽ là cho trâu kế sĩ cho lù hay cho trâu cho lù giữ dìa cho phong bó dì thơ chế là cho đùa rổ thí bê trong tài lý trả là cho chế đùa ý rổ tờ kế sĩ cho lù lì hay lò ủa dòng môn tàu giả trần chân trâu tích hay là cho trâu kế ô năng nhó còn dòng tờ cho chế lần có một kế trò xe là tờ cho phong bó dì thơ ủa trần bóng khủa nhó trâu hậu tích hay là nhà lý thiên của khu trò niệm dĩ sẽ trọng lào cho hình hình cỏ sĩ thờ ô chữ chối rộng. Nhớ trò kỹ tỏ dạy trọng khuôn yếu tố cổng trò trong dư lô xã cồn sầu nọ.

จมลงมาที่ชัวเชดาลาจานาลูชิฮันแต่เป็นตัวสตองจัวไฮซาซือกูเต่าตาธรรมุลายาลินแต่เป็นแรงหลังอย่างสอสือยัดจอมนอจอยและจอเชซิลินาซือฟองลูจองต่อจมลงเชดาก็ชวนจีต่อสกินักกันยาจองจอชิฮันเชียตอนเตเปมาตลอดชินจีดัว

ดาวนอนดูสอต้องจัวเช้าเก็บเป้าเจ้าจงป้อนเนี่ยชาเต่ายอดเจ้าตัวจังเวียงจันอีนูมัวอ้อเจ้าระบบเอเอ็มเถ่าตาชูอีชินราซออ้อชีระบบเอฟเอ็มจัวเจ้าชาจุดเป้เมกะเฮิร์ตยอดเถ่าเก่าหยีชินราซอเก่าจัวชีสั่งนอนหลับเป๊ะจังเต่ายอดเจ้าระบบออนไลน์เฟซบุ๊กเทียยูทูบอัวจอมเบเตียสอต้องจัวม้งเวียงจันทร์

นอกายังจงจำลงหมดชัวจงเนียเจวินยาวชัวเล่งสัวตูต่อใจเฉดละกงดูสอต้องจัวชาเกเป้าเจ้าจงปนเนียดอกูอาลีวาชินจีนุ่งนอยน้องวันที่นางเก่าอลู้จัวลีชงอเชียนางเก่าเจ้าวัดจื่อเจ้าลู้เก่าลินดูลู้ลีเสียเก่าอีเจ้านุ่งนอเหล่าจำลองหมอชัวจงเนี่ยเจวินยาวรู้ใจนอกูปอเต้าให้เตียแต่หัวจัวมาอีชีหลงเปาอีฉีล้นหาอีฉีฉันดูรีซื้อนะยอยอดดอกกลางช้างจากกูล้อนาเกินเก่าลีแต่ชิมายอดดอกกลางช้างจากกูฉากกู้เกินเก่าลีเทียสิริให้เตียเอาไปนุ่งเท่าล้อนอยอดดอกตรวจจังเวียงจันกูปอเต้าให้เตียฉันดูกู้เกินเก่าลีเลยเทียนะยอเอ็นยอดดอกช้างจานแต่เน่เน่หัวจัวหาโรงลีจ่าซื้อในตัวอย่างช่องแต่ตัวเคียแล้วยอดให้เตียหูตัวนงตัวเคียตัวชิถาเตายอดดอกแบบเป็นตัวเบอร์สตองศูนย์เป้ศูนย์จีชาหยีชาศูนย์จีเป้อีหลืนสีศูนย์เป้ศูนย์จีชาหยีชาศูนย์จีเป้หัวกูยอไปตูมเบอร์สอต้องยอดอนดันตูสอต้องจัวดอยนอเทียเอยอเตลังตือหอสาหูตัวชีหลงเกเป้าโลแล้วยอหายเตียตัวถอเกลอเจยอดอนดันเป้ตูสอต้องจัวหล่อตัวยังหูตัวตาวดอนดันตูมเบอร์วะกูยอคว้าหายตาละมุนดอยเทียจำลองมอชัวที่ให้จงเนี่ยเจวินยาวเราจะรู้ใจน้องกูปอต้าไฮเตียรู้จวดลีตื้อต่อยตามูลเลอเอต้าต่อยเย่มูจอรู้เก่าลีเทียไปให้จงเนี่ยจงซีจงยินยาวแล้วยังจะจงเนี่ยเจเนี่ยยอดดอกเป๋ต่อเชียยอดดอกเป๋ว่าเป๋เจเอโอเลียโอเต้เตนอคุณเชิงต้าไฮเตียรู้ใจน้อเจจะจอมได้เจ้าแล้วยังจะจอมได้วันเจ้าเจตื้อปิดสาวรอยชาวจินเดซื้อเจตื้อหอยตาหมอมได้เชียนอเลอเทียอินยูเปลี่ยนชีจินเดเจตื้อหอยจอรู้ใจชอบของชอบลงเราตื้อหอยมูจอเป๊ะเจ้าเลยเทียนายอีชงมาจงเกาหลีใช้เครื่องเกาหลีเทียดูชิหาหนึ่งกู้เขียจังชิตอเล่งตื่นลีเหล่าเอวาเทียเจ้าใช้เทียจอวิ่งเจ้าจงเนี่ยจงจีจงเนี่ยเชื่อเสดาอย่ามอเชื่อเจ้าเจ้ารู้ลู่เฮาหรือเทียว่าเต่าเจ้าลีรู้เชื่อสาเจ้าลีรู้หอบเพียว่าเต่าตังเชื่อปุ๊บเท่าหยกขอปีเท่าชงนอเลยเทียจิตาลินเดาจะตู้เกินใช้เกินเราว่าเทียเจ้าเชื่อให้เทียอย่าเต่าเจ้าลีรู้เชื่อสาเกชิตือคะแนนโลเราหมดเราเกเกินเต่าเกินเต่าเราหมดเจ้าลีรู้หอบเพียเทียเจ้าลีขอว่าสาเต่าเลยท่องเด็กเกินเต้าเกินเต้ายอดเจ้าหงงเกิดเลยยอดเตี่ยเกินดอซิฟื้อเลยปวดเต้าให้เตี่ยยอดเจ้าตัดชีนอนือทันสมัยมุ่งเต้าจันเต้าอยากวันหนึ่งการหล่อเทียเทคโนโลยีเราหนึ่งยิ่งการหล่อเต้าเกินเกาหลีเกชีโซต้องชิวชีนอตัวอย่างอุตโตไปเกิดเต้าเต้าจันเต้าอยากหล่อเต้าออนไลน์เทียไปตัวอย่างคือเต้าเนี่ยหล่อเต้าออนไลน์อย่างเกาหลีเทียแต่ชีท่านเต้าเลยหนึ่งกู้จังมั่วขอว่าชีจงหล่อโดนใจดีอย่าลินเต้าน้องนอกูกุ้งปลาเต้าหลุดถ่านเต้าอยากให้ชนเด็กเกออยู่อยู่โอริจาอยู่เทลีอยู่ชีเต้าสต้องหรือเตียใช้ออนไลน์ชีโซเชียลมีเดียก่อนหรือเต้าเจนชีจงเต้าเดี๋ยวยูทูบเข่งจะหลอดถ่าชีลงเก็บเป้าเต้าไปอีจงลงเสดายอดตอนนั้นดูสต้องจวนน้องเราเจ้ากุ้งปลาเต่าเกลอเจชัวจ้าชวนยาชัวโซปะเฉงเราหมู่เจ้ากือเชียราชงแต่เราอยู่เจ้าเราจอจีเกลอเจเจ้าเป๊ะเฉดต้องน้องยอดหนึ่งดูสอต้องจวนหน่อยเนาะเอวาเทียเจียเฉดเตียเฉดอยู่คังรู้ชี้หักว่ามโนเกหลอกกล่องดอเป็นดูสอต้องจวนใช้เก็บเป้าเราจงปนเนี่ยเดินน้องปุ๊บทับปีมุกจนตัวเราเท่าสาวเทียยืนเดินจมน้องหมดชัวเทียจงเนี่ยเจวินยาวจนสีน้ำหมูเป๊ะชี้เจ้าเราหมุนลงอีชาโซปะเฉง

chi tàu co ai cũng nhớ tu tu xia nên là giờ nữa cô giờ ý ra số bác sĩ của hồ tàu khó khó xia cần gọi li chứ xem giờ mua phi tàu cho của phim xã hội tiệc khu sĩ tu nên của yêu chi tàu này giờ của li tế lão phim hài của nung nó là chi chi lú sư ta chi chi bao nung tồn tệ giờ chơi nhau rong li trà này giờ chạy chi tu nên của yêu lú lú theo yêu xã hội tiệc rong chấp là nung nó nữa cô họ giờ tu của chi rong nhớ tàu nhà bé xua là yên mua thía vì đã khó tiệc tế lão tứ khởi chi là tứ tàu bao tàu bỏ đồ lò lợ, ấy là theo đi bia ôn đồ rù lò. Ta chỉ cho linh đạo lò nương cố chỉ tàu ta, theo chỉ tàu hải hệ tiệt xuất xuất lên, ấy nương trong linh đạo. Mọ cánh lên tụ à, dù chỉ tàu mà nương như ấy tụ rù rong cần gạo li lò yên mua thía, ấy khỏi là nó nương cố yo ý ra cho phát sinh, và hù tàu lò trâu tụ nên và nương chừng xa hệ tiệt khu sĩ. Ta chỉ mà nương nó lò bao cho nương lú à chữ gì, lấy hệ tiệt là bao cho dạo và nương qua chè và trâu dù tứ chín cho khu sĩ là. Ya lin da chi hai cho ni che si che so len so tu lo shi cho long ga lon tao yo tao mo she tao chi kho yu tu ken ka pao tao yu tu ken ko yu tu ken ye tu neng wo jong mo ming mo chi tia e lo te po lo lo te tia li ni tia tia lin chao tia yu te a nang wa la ku si yu lo la tia li a ku si tia tia tia na yo e kho na nu ku yo lo na i ja zo pa sheng ya lin da zon ji na mo be ha lo mo tha zo hai tia be yo shai a social media li ja ko be tia li tao zen chi jong lo chỉ mua hai yêu yêu gì hai tiệt, bây giờ có số tông say số tông lì trà có theo lì tàu chân chỉ dùng phẳng đầu lợp bỏ tàu hai tiệt, nhiên núng nhiên nò nương thua đế thiên thua đá hắng, xử lý nợ kế chi online lo do Facebook, YouTube lo mua trào TikTok tên nò nương mua đầu trò bé sẽ được tàu say đầu tràn đầu giả nhớ trò hảo chúng lên cơn gạo lì của tứ báo sĩ thía say giả tàu chân chỉ dùng lợp, ta chỉ chống mua cho chúng lên của chỉ báo xá thía chỉ báo say e say của trâu dù mua tánh mèn thía càng lên cũng mua tánh mèn nhót trâu hậu sĩ trả sĩ che nhót trâu hậu luộc online cho sọc hua sọc chua đồng thời là cũng mua tánh mèn tao chọn tao giả trừ sĩ của bé bỏ nhót trâu hậu online thía e cho năng say là như tôi dạng tao chạy cái bột chua lần đầu cái say nó thía giờ linh đạo bé sợ đầu giờ chủ tao mua sát tí thế bây giờ chủ báo hay tiệt bây giờ say giả từ thế thì tao chân chi cho bé thế giả từ của bé chỉ nhau giờ say giờ linh đạo chưa sáng giờ bé chỗ này ở gì giờ chủ báo thía bây giờ chủ tao bỏ khó khía bé tem mình tu mình nhổ là chừng giờ giao chỉ tàu báo sản đợi còn là họ báo cho giờ linh đạo bây giờ chủ tàu xá thiết sai còn nếu mua chân chi cho bé xử lý hay tiệt giờ ở linh trà thì bây giờ sai đã chi sư nó này giờ chỉ nửa mua xử lý đặc cá nó giờ thì ý giờ sai còn yếu mua kế báo à báo có chi có chua trái giả này giờ chỉ hay cho cáo cho chữ gì là chỉ cho phía xử sĩ là một trâu cho lù kia và có con trâu thì có mua kế báo bị xử lý hay tiệt kể chia sẻ video, lấy hết cái thái độ, và lý trả, có thái lý trả theo lý tao giống, là một trâu chữ gì hay lu, có hay lu lý trả lu tết thế nhỉ, có hay lu lý trả ấy theo lý do, ít cho lu ở nếu một chân chi trâu lử tu theo luật lử đúng nông ấy, lấy theo lý bỏ tao hay thì có giấy tu nên của báo tá, lo chi kể chỉ cho, cho yên cho tả technology theo computer tên nó. Thế cái báo lửa lửa dạ chẳng muốn đón đáo cơn gạo lì này dọa bây giờ chủ tàu xáy xáy thế cờ dạ ở rưu rông một chân chi trở bế cờ bá tàu bế một cái báo xứ vì cho khó hay tìa xí hào ở bế chỗ cử một trâu chọn chế lù ở nữ chẳng chẳng lòn tàu ở ít phong tàu tư là dọa tìa ít chán tàu lo lù chọn tàu ở lửa sau tàu chỉ nữ tôi dành dụ cho bế mù xí tàu tìa thía này dọa thảo bế báo thế bế nó lo chế bế tương cho mù xí còn nữ tàu ba chí chí là dọa nữ ô chân chi trở bế tàu và thì ó do cái sai cho cái lan lụa nó do yêu sĩ tế social media sĩ số tông sĩ Facebook là một trang TikTok yêu sai dạng gọi là yêu sĩ social media nó cho là uai lú chúa yên cho yêu sai cho năng chia là lú bình xử chia sẽ là một bình xử ly cha lú chú gì nè là uai ly cha là cho lan lụa họ một tàu rong yêu cởi bao giả chú gì uai lan lụa nó lon đợt lỡ xử lý hay tiệt, sai cho khẩu hoặc là tăng đua, lấy hay tiệt video, là thay content tên nó, là một trâu cỡ có cho cái chat tàu, nó giờ hay tiệt yêu yêu oli cha, có lử tu thiết đi báo cho yêu khó lan lụa, yêu oli cha có lử tu bỏ, yêu oli cha có lử tu nhẹ, thế yêu oli cha có lử tu báo cho yêu cho lan lụa, xử lý tiệt yêu yêu oà tàu, khó là nó một thiết yêu cũng họ cỡ khó nó là họ social media, lấy hay tiệt là họ online, yêu ta tỏ sai đó, sau đó có cho là thắng ai yêu cho lan lụa, có nửa một tàu đế. อย่าที่เป๊ะอย่าอยู่จู่เตาจื้อหือยูรู้ชื่อหาชีสอต้องแล้วอย่าเดียวชื่อหาโอยูรอใช้สอต้องจะให้ใช้ YouTube Facebook
TikTok เต้นนอนในหยอดนุยอีขอว่าจังๆอยู่เต้าตั้งลูชิหาวชัวชัวชัวน้องซิลิไฮเตียก็อยู่จูเป้าไฮเตียอีน้องนอก็อยู่ชีชีชีหาวเบาลีจาเจ้าเราใช้สต้องเจ้าเราเกิดหยันเต้าซื้อนั่นในหยอดลนเต้าเกชีแอปโลเรายอดไฮเตียเนี่ยเราก็สต้องในก็อยู่ชีลีจาขอนอยอขอว่าอยู่จูเต้าตั้งชีหาวเต้าอยู่เที่ยวชีว่าเต้ายุ่งกี่ชีหาวเรามุใช้คังหยาว่าหนูจีม่วนเส้นชีเอว่าเต้ายุ่งกี่ลูชีหาวมุดเด้าซื้อแต่ชิมาอย่าอยู่ตั้งชีหาวลีนอนเก่าเจอยู่เราก็เป้าไฮเตียก็ลูชีหาวนอนหนูม่วนนุ่งเกลีเป๊ะเจ้านาทีเก่านาทีเต้นนอนเรายิ่งม่วนนุ่งเกลีเต้าก็ในหยอดก็สต้องอีเปลี่ยนซื้อหรอก็ยิ่งเต้าเส้นชีหลอนตักหลอเทียเอโอลีนอยู่เที่ยวลีจีม่วนชีหาวมุก็เลยอยากวันหนูจีม่วนปัญญ์เทียทอนดอลเลอร์ก็ตัวอย่างใจเต้าจอข้อมูลเลยไฮเตียจอสื่อวันหนึ่งรงม่วนเส้นชีสิลีไฮเตียเกะเป้าจอสื่อเขาเตะเชลโลเราหมดเราเก็บเป้าเราเลยเก็บจุดป้าจุดยี่เก็บลาลัวเราจานเราอยากก็สาเป้าในหยอเอก็ตัวอย่างชาวเตาก็ตัวอย่างต่างเตาก็รู้ใจรู้ยงก่อนนึกร้อนจ้าเตาโจอวดแล้วตาต่ออยู่โจลีนอเตาเอก็เทลีเตาใจจอยรงอยากรงตาลีสรุชิหัวก็กอดสตองอย่าที่จี้ยออยู่จู่เตาเลิกติดตามแล้วยอเดี๋ยวอยู่จีโซเจ้าจอเฟซบุ๊กเพจแล้วยอจอที่นั่งแล้วชีตูเฟนแล้วจอเราอัวอัวอย่าอัวจีโมเซียนจีนะยอแล้วยอเดี๋ยวจอนั่งอัวแล้วขี้ที่นั่งแล้วเงียดเจที่นั่งแล้วชีจออัวแล้วเงียอัวก่อแสดงก็เชื่ออยู่เก๋แล้วมุดเราจอเพจจอติดต่ออัวแล้วชีจอเราอัวก่อแสดงชิงก็เชื่ออยู่เก๋นะยอเจตินังคีหรือตูปอจิตตหรือตูอวดชีเจยอมุจลมุทัวจอเพจละชีจอเฟมบูจอติดติดต่อวละจงลีนอเจเปจิสมุเจ้าละไอ้นี่เทียชีวตอเป็นกี่ชีหาวิดขอเตียจอนอมาก็มุใช้คันสองนึงจาวตอก็มุจเกษาลบลบเลือจเกษาวันนึงชีจงเจ้าตอลีละเทียยาลินตาขอนอเปยอตอจิสมุติดตามจอจงอย่าลินตาเนาะชีหายตูตินเองละยอเตียน้ององค์กรละชีจอวละมั่วจกเกษาตั้งใจเราว่าอยากก่อนนึกชีชีเขาสังยอดตอนต่ออยู่เก๋พ่องยื้อเราจะรู้เราสังคมรู้ชีแน่งเดินนอซื้อทอนต่อเราอยากที่ชี้อย่าอยู่จู่ชีซ้อนเนี่ยกดไลค์เราอยากเดี๋ยวชีซ้อนหมูส่งต่อคอมเมนต์สตอจอวิดีโอว่านึกชีมั่วเจนชีนะหยอดสิเลียเดียสิเลียเดียจอวิดีโอว่านึกอ้วกก็งาเชื่ออยู่เก๋นึกอ้วกก็ตูเชียลอชิโอก็มั่วเกษาอยากจีจงแต่รอแล้วอยากจะวิดีโอวันนึงเคลียก็อยู่มืออวยตัวนั่งเพอว่าอยากจีจงนะเนาะจะนอนมาอยู่จีซ้อมูเนียกดไลค์จีซ้อมูชมแต่คอมเมนต์เทียอยู่จีซ้อมูแชร์เลยนะวิดีโอขอเทียนึกตัวอย่างจีเก็บปวดจั่วเราก็ตูเข่งว่าใช้เทียเราก็เตะพุ่งยืดเตะชังเจว่าเลยว่าพุ่งยืดเราก็ย้อนเราเอาออนไลน์เออเราเต่าป่อนะเนาะวิดีโอขอเทียก็แชร์ขอเจนเราอยู่ป่อเจคังเจาะคังล่างว่าเราชิปเอาสาเจนเราอยู่เจ้ามูเฉาเจ้ามูเกิดโอลินเตอร์เจนในชิตเอาเส้นชีจะอยากน้อยอยากว่าไปจีนย่ออยู่อ่ะแต่ว่าจีซ้อมมูกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เราจะวิดีโอจอด้วยเราชีจอติดต่อจอเพจว่าเลยมั่วสกิสาจงนี้น้อเท่าเลยจออย่างนี้น้อเออีคอนสีนึกกูป้าก่อนนึกจีซ้อมฉื่อจอจงนี้น้อเราจอก็เทียนะย่อเอก็อยู่จู่ใช้อยากจะจงเกิดจอวิดีโอกดจะจงมูเนียกดไลค์กดแชร์เราอยากจะจงเราอยากเดี๋ยวมั่วเขาเจียอยากว่านึกเคลียร์ว่าลูกเคลียร์เคลียร์ลาลัวเคลียร์เก็บเป้าเก็บเจ้าเก็บเจเกชีแต่อยากวันนึงชิเชียเราจะสีคอก็ตุกเข่งซื้อนกูอยากจี้อยากว่ากูกูบาเตาจะเราชีลงเก็บเป้าจอสดายตอนเด็กเนาะเอวาเทียเชียให้เตียจะจงเล่งตื้อเจ้าเทียจะจงเล่งตื้อมัวตื้อเป้าให้เตียอยู่ชีดีจ่าเลยแต่ชีจังมัวจะจงเล่งว่าชีตาเป้าชีเอถอดอาเป็มลงนินอตาจะเราลงเก็บเป้าจอสดายเขาชีจะมูชีจะอยู่ตุกเข่งตั้งใช้อยู่รู้หอบเพียวอยู่สาเตายอริจาอยู่ที่ริจิงกี่ชีหาวต้นเต้าหมุดจอเขาโซเชียลมีเดียแล้วยอเตียหาวออนไลน์วิจารขอเตียตาชินอเจมอนต้นเต้าเล่งเต้าตู่ว่าเลยอวดจอคอนเทนต์หรืออวดจอวิดีโอจอหนังจอดัวว่าหนึ่งจีจีเนาะเทียหนึ่งจีมั่วเซียนจีได้จีนะยอเอมอนต้นเต้าอยากเราอวดก่อเป้เหยียใช้ก่อเป้เหยียมลงก่อเป้จังเทียตาชื่อเสียงชอบเราตาชินอมอเอไอหลอดเทียมาให้อยากอวดจอเป้จังเต้ายองยี่นะยอเอแสดงยอชูเตามัวสติจังฟาตอนแต่ยูตูเข่งใช้ยาตื้อก่อนนึงเตาเจาะเลยอยู่รู้หอบเพียซื้อเอเทนิจิงกิชื่อหางนันเตาเปเทนิมัวชื่อหางคือเนี่ยคือเจียกับเป้าหรืออยากฉีกคอร์เปตูเข่งเอเทนิมัวเซียนจีเทียจอมลงหมอชัวเปกุถาลอนเดกันเอาเลยล่ะยาลินเตาจีนามัวเปชิจะล้อมลงอีจ้าจูปะเฉง

大浪头古有一下做不成，我胡到了老热，更高里那有，哦，那种高浪多头对嘛？卢姐了有二十姐样样子助理，那也从压力，你够上海哇？卢姐就偏就家里来死，那有，又系点做上高浪头对嘛？有一种我老公更高里天，但话的解释系点说到有老热，他做不成的，那进到了这。要领导将侬莫错啊！听一种的这边教学到，真正的目标和作家老塔做哩的解释啊，所懂了要点晒所懂晒所说米点喏。别都用火塔带了海点，别有晒所懂了要点，是所懂的价格呢？到真其中找别都肯，而且我找别几时好了。要领导工程到海点，就将领我是所懂晒所懂了咯，莫就将领我故做有哩啊。จะว่าอยู่สาหัสจะหรือตูเทียนในกุหลงหลงแต่อยู่ว่าตูใช้แล้วมุจเอาอยู่ยาตูมอจะหรือตูอยู่ว่าตูจอจะหรือตูเขาเตาใช้แล้วเทียยลินแต่อย่าตื้อย่าอย่าว่าจีเนาะเป้เจ้ามุจเทียอย่าตื้อย่าอย่าจีเนาะโอ้ยเจ้ามุจจะหาออนไลน์จะจ้องเล็งปอจะจ้องเล็งใช้อีกข้อว่าเป๋อยู่จุดจีซอเจ้ามูถ่าแล้วยาจีซอเจ้ามูจอจะหาออนไลน์เกลีเจนยอจากข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเป๋จีไฮก็ตูรหัสโลรหัสธนาคารแล้วมูจอก็รีข้อมูลเต็มบัตรประจำตัวสามนุขวดเตียโอนุจังจังจอลินเดอร์ก็ตูเข่งนายอแล้วมูจอก็รีชาวย้อก็จีย้อเจโลแล้วยาก็ย้อเจก็รีก็เจโจขอตื่นรบพงแล้วยารหัสเคเจจงลิจาเตนอยาจีย้ออยู่เจ้ามูเปียกเทียย้อจะหาออนไลน์เทียอย่าที่อ้อยอก็รู้เน่งนะยอย้อนเหนก็รู้เน่งก็ถึงวันจีจะชัวจะสอยาจีจีย้อยู่เจ้ามุจตันทอจะหาออนไลน์จีจีย้อยู่เจ้ามุเปียจะหาวีจะขอเตียก็ตัวจีเป้าเตียตัวนึงตือยาตัวสาจงตัวก็ตัวนึงตือตัวนึ่งอยู่สาหนึ่งสาจีจอก็หนึ่งขี้ก็เอหนึ่งต่อชิ้นห้องก็ไว้อยากได้จีเจนเจ้าก็เจ้ามุถามุขยาก็รู้เน่งก็ตุจีตุงเก๋าก็เตะพงยือเราชีก็เจ้าเน่งวันย้อนจริงแต่ก็ตัววัดทอดเจ้าชัวจะโซยาอยู่เนี่ยอยู่แต่วิ่งยาวเต้คังเจาอยู่รู้เน่งเตี้ยเนี่ยยิ่งมัวขอชิงกาเชียจีชิงกาเชียเราอยู่จีจีเนาะอยู่อ่ะจะมูเปียขยะจะหาออนไลน์จะจะจ้องเล่งตูรอปอรอเต่าเกษารอไฮเจอยู่เนาะจะหาเทียขอน้อยย่ออ้อยาว่าชื่อเส้นชอบเปล่าสากอชะเดอร์จีซอจะมูจอจะหาจะโอจะมูเกชินจูนเจ้าโลเรามูจะเกชิเจจีไฮเต้เฮาลือเรามูจะช่วยจะช่วยยาโอจอนแต่อยู่ตุเข่งจีจีเนาะอยู่จะเรามูจออีหยาลินดังเนาะอยู่เทียกังยาโอไปปอแล้วจอดเขาเจนจุยกังอย่าแล้วสาแล้วย่าแล้วหูเตียบนี่ยคอนเทนต์อะไรสาอัวก็เป็นจังลินเดอร์เจลเทียอัวซื้อหนูจีย้อนแล้วเมื่อไรรู้เน่งที่เตียนเราหายยังลินเดอร์อย่าว่าชื่อเซ็งว่าอยู่จุดต่อจอมจอยแต่ตั้งเหม่งแกจีชีเขาเซ็งเราอยู่แต่เน่งจ่าอยู่แต่กึ่งตีเน่งจ่าแต่จิงเก่าแต่พงยืจีจีเนาะอยู่จะเราหมุนจอชับเราวิจารขอเตียแล้วก็จะหมุนจอตัวเขาเลยเออเป็นนุ่งแต่นุ่งน้องก็ฉี่เราเป็นนุ่งก็ตื้อยงเราตอนฉี่เฮียก็จะหมุนจอตัวเขาเจเนื้อย้อนเขาหมุนอีเชื้อฉี่ตุนต่อตุเป็ดตุนจ่าปอเราเลยยิ่งปอที่ปอดชั่วเลยให้เราละให้เลยเจเราเลยกูเจเลยเจเลยเจ้าก็ขอน้องเจ้ามูให้จีจงเทียนะเนาะก็ใช้เข้าหรืออันเราก็ตูหัวหน้าโลเรามันจะได้พุ่งยืดที่เข้าหรือเมื่อเกะแล้วจีโชชี่เขาซังจีเขาเชียเราเยอะเดียจีจงนี่จ้าเราจีเนาะอยู่เจ้าเรามูจอจะเขาออนไลน์ก็หรือตูจะจ้องเล่งปอดจะจ้องเล่งเป้าเทลิจีอวดเราก็จีแตงเหม่งจีอวดเราก็จีเก็บปวดชั่วจีอวดเราก็ตูเชียต่อการเด้อเอยลินเด้อว่าเทจะเชียให้เตียเฉยเด้อยังเป้าจงเลยเทียตาฉีเนาะกางเล่งอวดฉีตาเป้าจะไปเทลิปอดตาเตียนี่น้องเนี่ยนอนเนาะจะเขาออนไลน์มั่วดราม่ามั่วเกชิจ่าชิเจชิชิเขาเซ็งเกวก็เจกูเจก็เนาะจะสอบหัวจัวเทลิมอนเต้าเกินเกาหลีอวดเราเฉยเด้อมั่วเต็งเหม่งเนาะโอ้เราเสด็จกาเชียอยู่เกตกังจากกังหยาเทียเอทอดนนึกกูย่ออีคอเมซื้อจังม่วนเตาชาโนยาวจีจีเนาะอยู่เจ้ามูจอเจ้าเฮาเนาะย่อเอว่าเทจะเชียให้เตียอยู่ย่ออีคอว่าเกซาแล้วย่ออีคอชิหลงเกเป้าจออีจงเนี่ยเจวินยาวเนาะจนเป็นดูสอต้องจวนเนาะชินดาวเราเจอเทียเอลอซโนเป็นยูชิฮาวเนดูสอต้องจัวรอกูฉวดชินดาวละยลินดากูอาลีวานดอตองดูสอต้องจัวเช้าเก็บเป้าดอจงปอเนียให้รอจอเจลินอซื้อเป็นมาลีชินจีตัวเสดาญอชง

วิทยุกระจายเสียงเดชสาดลาวเสนอรายการตึมลารงอดครองนโยบายเดชพักรายการกี่อ่ะยิ้มยิ้มวันอังคารเวลา14โมงจรด15โมงดาระบบ AM คืนเกรง567กิโลเฮิรตซ์คืนเลียดรกบัน130กิโลเฮิรตซ์

0: สมัยเราบ่มาเฮียงซึ่งรักเริ่มโลดยิ้มล้อยิ้มกลนสมดัดบ่กูดารายการฮาร์ลอกกัมพูดเดวิทยุกระจายเสียงเดซาลาวสรงเริ่มดานครหลวงเวียงจันทร
1: ์ผมหรือห้างหรือจิงราคือโยม
0: สิบสี่โมงจะรอสิบห้าโมงมันดกจากเกอบรีอายามสงีบรีเลจีบัวรังมันดกจากเกอไงบึบกับรายการก่อนกมูอีดาลวงวิทยุกระจายเสียงเดซาลาว
1: กายนาเตียงอุ้ยเสื้อ
0: ดาตะบางยีกินี่รายการอีกับมือเรียนดาระบบ AM อันที่เราแล้วดารายการปกติกับมือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ไหนดักนี่กินี่ระบบAM ซึ่งกระจายเรียนยัดดาจุดประเทศกินี่ก็เด้อเครื่องส่งสัญญาณนี่เด้อระดับนี้นี่ก็กำลังย่อยย่อระดับนี้ก็เบือนเดย์ใหญ่ไกลเรียนดาหลวงระบบ FM FM 94.3 เมกะเฮิร์ตซ์ซึ่งยี่กี้นี่ก็เมื่อยื้อซึ่งเบือนเดย์มากมากบนก็เจจิลงจิตรกิดอันน่ะวีรเอาเราสามารถระบบ AM ไงยัดไงเม็ดเรียนดับระบบ FM 94.3 นี่นะเอาจีเมื่อนเมื่อก็เลิศดัตวางกินี่ในสร้างเทคนิคก็กำลังย่อยระบบ AM อันหักเบือนแล้วก็จิเบือนในเวรกายกระจายดับระบบ AM เหมือนมังสิกี้นี่ก็มือกัดเกอเคลื่อน11กำมง10นึมระบายสงาและสิกี้นี่ก็มือวันที่สิกี้มือวันอังคารวันที่22วันอังคารวันที่22มงกันยาหรือมง9นึมกบาร์บันสาวรกยิ้มยิ้มวันอังคารมันดกจักเกอร์กลไกสโรไกประโอมยัดกลวงรายการก็เมื่ออัมไพตะมองมวยสมองกิน14โมงจะรอ15โมงมันดกจักเกอร์สกีก็อามากมากแนวซึ่งจะไกสโรไกเป็นตุนอันบ่เบิ่นยังเราเสมอกินนี่ก็เมื่อมติเรารอดเมื่อการการแต่งเศรษฐกิจเอกราชเมื่อเจ้าลอนเดดาจรณะเมหรือว่าว่าด้วยการสร้างมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ซึ่งอย่างนี้ก็มองมายื้อซึ่งจะเรื่องไกสโรกไกประโอมอันบ่เบิ่นไม่เป็นยังรายการอีกี้ก็มารายการจะนอรงอตรองขะใหญ่หรือว่าตําลาจะนอรงอตรองเดะพักเดะรัฐบาลอันยงมาแต่แฮมอีเบิ่นไม่เบิ่นยังซึ่งดําเนินสกีนี้ก็ดัดเบือนเรื่องมติละรอดมือการการแต่งละรอดมือเศรษฐกิจเอกราชมาเจ้าลอเดดาจรณะดาตวางอันน่ะดาจรณะเมดาสมัยเมดาละยะเมกินี่เดืองกายสรกายประโอมอันบ่เบิ่นยังบ่รอมยอกกันนี่แล้วซึ่งรวยซึ่งปลาปะเบือนก็มาเสียงเติมเสียงตดเสียงปรีดนตรีมักยิมักแนวกายภาคกายไปเยอะอันบ่เบือนยังเราก็มันซึ่งจุกแรมมากแล้วเออ6นาทีปลายแล้ว เราได้ยามสันดานในรายการจะอันบ่เบิ่นยังเสียงเติมม่วนๆในรายการอีเอ๊ะ

บ่พร้อมแล้วหรือกับสิ่งก้าวกุดจะรอเทคโนโลยีจะนำเสื่อเลื่อมอนาคตยอพร้อมกับ 5G อินเทอร์เน็ตและยงไปเลี้ยงนังหอยเกมเบือนเลอะหอยโซเชียลเบือนสมัยและปรวยแร่งปรวยสะเทียนปรวยเตรียมตั้งดามือสกีเพื่ออนาคตสิ่งเลอะปรวยกับอินเทอร์เน็ต 5G ได้ยูนิเทลกับแพ็กเกจ 5G 300ราคา 300,000 กลีบเบือนรับ Data รอด 140 กิกะไบต์เพื่อเมื่อลึงปึงนี้น้องโทรปล่อได้ YouTube TikTok Facebook WhatsApp ก็โทรปล่อลาว TV 4K โทรปล่อ300นาทีอย่าดักลวงประเทศซีแหน่เซจอง30มือวิธีลงทะเบียนกดดาว209กดดาว156 4 หอยโทรเรียนยูนิเทลอันแนวเลอะแนวทรออีเด้

บ่มื้อหยังซึ่งรักแพงกันนี้กินนี่บ่กำลังยังรายการฮัลโหลกะโมเดวิทยุกระจายเสียงเดสาดลาวสรงเรื่องดันนครหลวงเวียงจันทน์14:00 ถึง 15:00 เมื่อรายการก่อนกึมโมมัดกี้กินนี่จะเราอันบ่เบิ่นหนึ่งการสร้างเศรษฐกิจเอกราชยังกินนี่กับมือมติเรารอดมือกันอันแต่งอันซอกอันดกอันแต่งแนวยะเกยจีเบือนแนวยะเกยจีกลุ่มลอเดเดหักดกหักแต่งเดหักมือเจ้าเดหักเป็นแร่เดหักเพลือดเดหักแต่งอันลอเดกลางแรงดาละยะเมกินี่ซึ่งยะกินี่ก็รังแกระดังงอร์ตรองซึ่งเป็นลาเมเดพักมาที่กองประสุมนำเดผู้แทนยัดดาจดประเทศเดือที่11เดพักบรมรำบึงมติเดคณะบริหารงานส่วนกลางพักดาละยะเมดาจรณะเมก็เมื่อการตำลารงอตรงสืบต้อยดกแต่งเศรษฐกิจตะไลย่อยโยมสังคมนิยมพัฒนาเศรษฐกิจอันเมื่อเจ้าลอเดเดหักเบิงลอเดเดหักกลุ่มลอเดแต่งอันลอเดนี้อาซึ่งกลางแรงยากินี้ก็เบิ่นได้กำหนดอุ่นยาดกลวงมติเดะคณะบริหารงานส่วนกลางพักสมับเลขที่05ทับคบสพยูรวันที่5กันยานึมกบารบันเศร้าซามแล้วก็เบิ่นได้เดืองไก่ไก่เดืองไก่อันดกไก่แตงอันเกริเคลื่อนแถมนี่นะซึ่งกรมการเมืองส่วนกลางพักก็เบิ่นได้เรียนมติมวยกินี่ก็ยอดซึ่งอายุจำเป็นในการเรียนมติสมัครกีซึ่งมติสมัครกีกินี่ก็เบือนดีเรียนดาวันที่04เลขที่04ทับกมสพนครหลวงเวียงจันทร์วันที่1เมษายนกบาร์บันเสาร์04ในก็เบือนดีเดืองไกเวรไกดกไดแต่งประกายเมยอดเราก็อาจซึ่งจำเป็นซึ่งเบือนดีอาการเรียนดามติกี

ประชาชนปฏิวัติลาวก็เบือนเดเล่าเบือนเดอันที่สำคัญตั้งดายำสันดานแล้วซะการดกแต่งการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยเพื่อต่อสู้ระเดืองเอกราชแห่งศาสตร์อิสรภาพสิทธิประชาธิปไตยพร้อมรำซึงเมื่อเจ้าประเทศศาสตร์ดกสรเมกายัดดะติกายัดดะยงมะปะสนกุนลาวยิมเผากลัดนี้นี่ก็มาซึ่งปรมันเพื่อเยอะยงอันอาเอกลาดบรมรำเมื่อเจ้าลอเดเดหักบึงลอเดเดหักแต่งอันลอเดอาซึ่งรังแรงอาซึ่งนักซึ่งแน่นบรมรำเมื่องอร์ตรองซึ่งจิตรกจิตแต่งอันอาซึ่งเลอะเคือนยังกินนี่ก็มาบื้นเมื่อท่านเดพักอีนับรำการพัฒนาเศรษฐกิจดัตวังกัลปลายหนึ่มหรือว่าสิบปลายหนึ่มหลัดกายพักอีเบือนเดแต่งอันอ่ะงอร์ตรองสิ่งอย่างนี้ก็มืองอร์ตรองการพัฒนาอันยัดดับมนซอกอันวุลบรอมรำยองกาละโอกาสแล้วก็แรงแรงซึ่งอ่ะเพื่อแต่งนเมื่ออันสมาธิซึ่งรู้แต่การพัฒนารับประกันแต่งอันอาซึ่งนำเดเศรษฐกิจการนำเดเศรษฐกิจกินี่ก็อันเกยย่อแมบมั่นแมบเดียงตักต่อย่อย่อดงนี่ดงนี่นำเคลื่อนกระยายเคลื่อนแต่งอันอามอนผลิตบรอมรำการบริการยังเกยเลอะยังเกยกรังเรียงรับประกันอันพัฒนาแบบยังรึงพร้อมรำเมื่อเจ้าลอเดยังนี้ก็ต้องเบือนเดดกแต่งดกสรเมื่ออันอาการการพัฒนาเยอะระดับพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งศาสตร์ยอมงดตรองซึ่งเหล่ากีซึ่งยังนี้ก็กู้อินสาซึ่งเมื่อเจ้าลอเดดนานเศรษฐกิจอันหักเติมกันแล้วรอกับเงินไข่แบบบุตรเดบุตรเดซึ่งดกซึ่งแต่งเบือนพร้อมรำแรงซึ่งก็อ่ะซึ่งก็ประสอระยะะประเทศอีนี่นะก็อันที่เราเล่าก็น้องแต่งปลาเบือนปลาเบือนเลอะปันเมื่อแล้วก็น้องปลาปลากรนักแน่นปันเมื่อกีนี่ก็ทิสาน้องมังมอนก็น้องเดจะรึงแกะรออันเบียงกายอยรังแกรอดมอนยืมรังแกรอดมอนอันเบียงกายอยปลอบรมยอกนิเลวก็น้องรังแกรอดมอนเดืองมุนมังเดบริเดรายสรงเปลี่ยนติกแล้วบรมยอกนิเลวก็น้องปะการจีเดืองกายดกกายแตงอันเกออะราคาย่องเคลื่อนแถมหมายความว่าประเบือนเดแต่งประเบือนเดย่อยประเบือนเดปรุงแต่งซึ่งอย่างนี้การดกการแต่งไม่ก็นองปลาย่องอรปลาหยักงอรปลาหยักตรองประเทศอีนองบึบกับมากยือเราเสมอกินนี่ก็เหมือนเรารอดเหมือนการเวทการติดพลังงานงบประมาณกมูลตราต่างประเทศแรงงานกลัดนี่แล้วสังคมอีกอน้องอามากยื้อกลาดเมือมอนเวดมอนติ๊ดเดเบียงกุญยาตะกลวงศาสตร์กินนี่กระมากินนี่ก็น้องนิยมเดเดประเทศเบียงเบียงประเทศเบียงผลิตเมื่อเบียงแตงเมื่อไก่ติดแล้วกุยองกุเวทหรือแนวกระบังมากยิ่งมากแนวไม่ประเทศเดผลิตเบือนคุณภาพยงไม่ได้เลอะประเวยเดประเทศเบียงซึ่งเดืองไก่ติดไหนยังกินนี่การยองเกาะหนองปลาหมากปันเมื่อสำหรับการผลิตยัดดาราวเดซึ่งรำลุยกินนี่ก็มือมือจืดในซึ่งแตงอันข้อจำกัดมากยืมมากแนว
อย่างนี้ก็มายื้อซึ่งแตงอันค่าของซีบอัตราแลกเปลี่ยนค่าของซีบซึ่งเบอร์ซึ่งมาซึ่งย่องซึ่งยัดซึ่งมากๆยื้อมากแนวกินนะก็แพงขึ้นแพงขึ้นรำลดยี่กินี้ก็อาการกระทบรอดมาการพัฒนาแตงอันอาซึ่งยุ่งยากรับเรือแตงอันลำมากดกเสมอต่อกันยัดการมาได้ยงมาปะสนยากดกเสมอยาจะรอการยัดการมาได้พนักงานรัฐกรทหารตำรวจกับแนวกระบังสาเหตุปลอมรำแนวซึ่งแตงอันอามันหากินี่ก็ยอดซึ่งการคุ้มครองมามหาภาคได้รัดมังมอนก็หนองปลาแรงแรงปันเมื่อซึ่งมังมอนกินี่ก็ละเมิดละเมียบวินัยแผนการการขโมยแบบไรแรงประสิทธิภาพการคุ้มครองได้รัดการคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมกฎหมายก็หนองปลาดันยงปลาดันแรงแรงอามากมากยื้อซึ่งหนองแตงปลาเบิ่นเลยดสภาพเมือนดกแนวนี้นี่เบิ่งอีจำเป็นต้องกุญลาซาเกอสภาพยาร์เคลื่อนดกเสมอภาวะวิสัยจีเบือนเดแย่งประกายงอร์ตรองอย่าเกยักอย่าเกมอย่าเกแมนงอร์ตรองนโยบายซึ่งเบือนเดอาเลียนบรมย้อนนี่เราก็ต้องเบือนเดอาการกวดกาตีราคาย่อยประกายนโยบายมังยืมังแนวแล้วก็เยอะระดับแต่งอันอะซึ่งบริการการจัดการการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยอมงอร์ตรองแต่งอันอาเศรษฐกิจเอกลักษณ์เมื่อเจ้าลอเดได้ละยะเมดจรณะเมกินี่อันเกือกลาดเมื่อเงื่อนไขพื้นฐานรับประกันตำกะซึ่งรับเรือดนานเศรษฐกิจเมื่อดนานกระมวลกระโซงอีแหละไปเล่าลึงดละยะเละละยะวางโกอันอะการพัฒนาเศรษฐกิจการตรลัยเศรษฐกิจตรลัยยอมงอร์ตรองสังคมในยอมยดประเทศอีอันนับมืออันเกอยารอันเกอเกิดอันเกอยารมากขึ้นเรารอดเมื่อมติเรารอดกันแตงอันอาเศรษฐกิจเอกลักษณ์มาจอลเดดาละยะเมดาจรณะเมกินี่ก็น้องลาโลจเอิ่มเราก็เหมือนซึ่งอยู่กระเรียมวางแล้วจะอันบ่เบิ่นยังแนวมันม่วนเดรายการอีเอิ่ม

0: ายเอิ่มกายเอิ่มอะโปรโมชั่นดาต้าอะรางวัลประกายกำไรอันลูกค้าพรึ่นลึงบอสมัครแพ็กเกจ30มือแพ็กเกจมือก็เบือนบอก็อะสิบเตรียมรับรางวัลประจำเนื่อนเมื่อนรางวัลที่1โทรศัพท์ Samsung Galaxy Z Flip 6มวยรางวัลรางวัลที่2 Oppo iPad SE มวยรางวัลรางวัลที่3เครื่องปั่นปลิสอง10รางวัลตั้งดะเนือน9จรเนือน12 2025กี้ซุ่มซอกก้นจีเบื้อนกะไล่สดเพจยูนิเทลลาวบ่าวออรยอไก่สมัครเอิ่มบ๊ายบาย
1: กันอีกเวลา 14:37 นาทียอมเวลาอย่าดักลวงห้องตรงพักไปเยอะอันบ่เบิ่นหยังเสียงเพลงมันม่วนดอมๆ

เดทองดีกับเดอ้อมเดอ้อมมณีวงมนดอมนกสรมเสียงเพลงเมื่อกนยังเกออันน่ะจมเราะยังเกอห้องนี่ก็เมื่อทหารจมขึ้นนี่ไงเมื่อตำรวจอาเรื่องกองกำลังประกอบอาวุธโลดสิ่งไงห้องเพลงอันอีเบือนเดี๋ยมยังพักไปเยอะอันบ่เบือนยังยามสิ่งนี้มันดุจเกอเยอร์เมอร์โดเบื่อมาเบื่อมาแล้วหรืออันเบื่อยัดในอ้อมบางคนก็จิ้มยังยัดด่าบางคนก็เราเออมาแล้วบางคนก็เราโอ้ปลาเบื่อปลาเบื่อน้องเสด็จเวียกซ้ำเวียกกาลบางคนก็เราโอ้ยโอบิเงินเริงเถอะแล้วกันนี่กำลังเนิกงิมฮัลโหลสนิยัดแย่ก็จีกูแต่งเวียกบางคนก็กำลังยัดด่ากันนาลเวียกเดมเดดีจิตังมากแต่เขาอันยัดเลือบสมัยอาเรืออาเรียงโลดยิ้มกันอย่าเราดักกันในยิ้มมือกินนี่โอ้การสอกเบื่อสอกมากการโอ้การสร้างการดกการแต่งกินนี่ก็ลำมากอยากเสมอในอันเดเปรอะเปิดแรงเปรอะแรงแต่งดกเสมอก็สภาพเศรษฐกิจมันดกกันในยิ้มมือกินนี่โอ้อยากดกเสมอยัดดาอาร์เคดจะยงฮงยูดามกดารังกองยัดดาก้นยังเกยยัดดาเลมบริเมื่อจอกันกันนี่เปิดหันเมื่อจอกันกันนี่สมัดกลุ่มเบิกกลุ่มมาเบือนในอันหักเดกรันเดก็จียากในเรื่องกรันนี่ยัดเดเมื่อก็เหมือนเยอะกรันกันนี่เปล่าเรื่องยัดเดกลวงเมืองก็หันเหมือนเยอะยัดดาอะไรบริอะไรอะไรยังก็อ่ะเมื่อเส้นเราจะอาสึงเบอร์สึงมะมันซอกมันซอกมันอันน่ะสึงเบอร์สึงมะเกิดจีสมัยจะอามากปันเมื่อก็แต่อันเดกรันนี่ก็ยากนะเหมือนดอกบุ้งอีกินี่โอ้ยัดดาเมืองอมมวยกลึกก็เบือนเดเวดสองจอกร่างสองจอกหักกันนะก็ลองเบือนเดเวดซึ่งปุบเบือนซึ่งปุบเบือนแวดก็จะอ่านลังเรื่อยนี่แหละจะอ่านลังอากาศนี่แหละตัวก็เมื่อซึ่งเดตแตงเบือนแขวนแน่ตัวก็เมื่อซึ่งเดประซึมเบือนแขวนแน่อันเดย่อนี่นะย่อคนมวยแนวก็อ่านลังกลุ่มเบิกกลุ่มมาอันเดย่อแน่เดเฮิร์แน่ดีหนึ่งซอกหนึ่งห้าแน่กันนี่ก็จิงหลานมาโกนระมังย่อมวยแนวเดลังแรงนี่สู้อวดจิฮานอวดแกลนจอโอยองเงินสรูดเจนบัวมังกนก็มวยมือนี่แต่งเวียกกระบาร์กระเปะมอนยำสรวดห้ามองสรวดรถเจ็ดโมงแต่งเวียกมันขี้เจ็ดโมงแปดโมงรถสิบสองโมงสิ่งนี้แต่งเวียกมันโหรถตั้งแต่12โมงรถ5โมงบัวร์เต็งเวียกมันเมรถ5โมงบัวร์6โมงบัวร์รถสล็อตบ้าอย่าเต็งเวียกมันเมเบือนกมลโอในหักอวดยอดเหล่าเดลึงแรงเดเนเดลึงแรงเดแร่แรงเต็งดกสระเมื่อกี้นี่ก็มาสิ่งสำคัญดกสระเมื่อตะกินสุดมังกรนี่ก็จนปูเบือนฮัลลุเนี่ยฮัลลุสิงิมปูบออย่างนี้เลือกเงาะดกเสมอแต่งอันล้อเดเดนี่เกิดจุเกิดวารเบือนง่ายแต่งอันเดนี่มังกรนี่กลายสังเริงสิมากมือมากมือเริงสิตึมโบตึมโบลมากมือแต่งยอแต่งไงล่ะขับรถยอตามยอล่ะกระเลื่องปึงย่างตามย่างล่ะกระเลื่องปึงยอสังไกลอวดมังกนก็เบอบีเบือนมังกนก็จนสิฮานยอร์ยอร์สึงเริงสิเริงงิมยอร์สึงอวดแร่เดืองแรงดีดีแต่งเวียกนี่นะยอร์นี่การแต่งเวียกนี่การซอกกระมูลกระทรงดันยกเศรษฐกิจกันนี่กินนี่กลาดซึ่งอีจีย่อจีแร่แรงแต่งดกเสมอแล้วต้องอ่ะแนวตระกัดจีซอกจีพัฒนาแนวเมื่อยังกี้ก็จีย่ออันซึ่งอวดซึ่งแกลนเดเดนี่ซึ่งเดตแตงเวียกเดลึงแรงกล้ำแรงบุแรงยกแรงสรุกแรงยุดกันมวยแนวนี่ก็เ

Jilut yur. Andede reng teng viek ne, lagu andede semong de kentang de neo terget de teng viek ne nahoi bern kemul. Jadi ni kagak cuma maju seng plut yur reng seng denak. Manggun go teng viek teng tik daluang online mak gun ne bern ah remang jo ah remang. Manggun go teng viek neo bang mak je mak neo. Jadi ni ampai go pesamat jilau bern mau viek. ยอร์เราแต่ละคนนี่ความหูความสามารถนึกสังเฮสังเฮรสังเนืองนี่นะเกือบปกเราเยอะนี่เกือบปกเราเยอะยอร์ดึงนี้ดันยกเศรษฐกิจดักนี้จะมือกินนี่กลาดสังอีจีแรงแตงเวียกดกเสมออีจีโยแล้วอีก็ต้องเบิร์นในเต็มเอร์แทมมังกุนแตงเวียกยาบุบุเป่าปูนเป่าซิมังแต่งก่อสร้างมังกรก็อย่าแต่งเวียกกรรมกรมันขี้มันนายแล้วมังกรไหนมังกรมังกรแต่งเบือนก็เบือนกระมวลดกเสมอแต่งก่อสร้างเนี่ยหรือมังกรก็อย่าเมื่อลูกน้องเบียงแต่งโอ้ก็อามากแนวลูกน้องเบียงนะแต่งพนักงานแต่งการบริการมากยื้อมากแนวบริการสิ่งติดสิ่งโยสิ่งมาสิ่งไกลหรือแนวกระบังมากยื้อมากแนวนี่นะอย่างนี้เกือบปุบเบือนดีก็ปุ่มเมื่อเราสัจจิปวดปุ่มแกลนในอวดแกลนกุลาแนวอวดแกลนกุลาแนวในอันอีหักหนึ่งมากมากก็จิแต่งอันเดนี่อ่ะเมื่อโอกาสเบือนเปียบง่ายสมมุติว่าเมื่อก่อนนี่เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทเรานี่ปบไอทีก็ชายย่อยคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมเรื่องระบบไอทีก็เก่งนี่ภาษาอังกฤษก็เบือนภาษาเวียดก็เบือนภาษาจีนก็เบือนภาษาฝรั่งก็เบือนโอ้คนกันนี่ก็แน่นอนแหละซึ่งจะยอมบุปุ่นบุสิมังบุเมยุดเมเสรยุดกันนี่ก็จิปเต้งแล้วยังกินี่เรายกมังกรในมังกรก็จะเราสาโอ้เมื่อจิเต้งคันนี้เบือนกันนี่เมยกตัวอย่างเก่งมังตัวอย่างในมังกรเก่งแนวบังสมุดเก่งย่อยลดย้อยลดจักซะเราเก่งเสมอย้อยเลอะเสมอเปลากเบี่ยงเลอะเสมอเก่งเสมอก็ย้อยลึงลดจักนี่มะมะก็ย้อยจะรอเกอจนบีอาเมื่อลุเมื่อเกินนี่หรือมังก้นมาออกแบบออกแบบป้ายออกแบบป้ายโฆษณานี่เฮ้ยองคอมพิวเตอร์แต่งเบลียแต่งเก่งแต่งไวแต่งเละยักกลองยักรเนียมการออกแบบกินนี่ราคาก็ปะเป็นแบบเรียงปลากเรียงมังกรก็จนปะดุปะดันเวลายอร์สึงกรจะรอมากเล่ามันแก็บเกลือสินี่คนกันนี่ก็เก็บเบลียมันมากก็ย่อจอรอเก่งและอันเก่งเสมอผมก็เก่งเก่งกราวเสด็จยุคเศรษฐกิจอะไรกันนี่จะมือกันนี่อีจิแตงเสด็จนี่ก็บีเบือนแล้วแตงแบบกุญเจ้านายสมมติกุญหัวหน้าไก่รอดแล้วบ้าวแตงดับดับดัลดัลเงินสิงย่อนั่นมัดวิทย์เจ้านายวิทย์เนี่ยย่อลงบังเนี่ยดีกี่สิแล้วดีกี่กระนั้นแล้วเป็นเบแล้วเป็นเบเบียงแล้วไม่กินนี่เบียงจางได้ย่อแตงเวียกเบียงก็จะอันเดแตงเวียกอันก็กลุ่มกับกมลเนื่อนแล้วซึ่งเดแตงกินนี่ก็ปมเราสัจจิแตงตามเบียงสั่งกันมวยแนวดีก็ต้องแนวตระกัดบังเราหัวคิดประดิษฐ์สร้างชายกระหายชายซอกชายวิลชายตรึกกึดไม่เบรียงเล่า

Kemoy kerloh, kemoy bat. Bilang, aw, segi. Bo anamai seni. Lau sa anamai pok preo ni ke. Anamai ni ke gemak ni awak ni. Ot to ot senden kau ma. Seng. Seng anamai lah deh. Pok gang kau ma ni. Pok nyang seng wak kau ma. Rahong om kau ma. Yang mon me hiu mon me ah temul mak de po de preo de reh de mo ni ngoyat mek moy kerloh ni ge ah mak mak neo seng de tong buen de teng ah yor deng ni yat yat dak luang meung ni na po me lo sa jo ket moy ju la chi yat buen he jo teng wiek de reng de teng de tong neung lo sa lốt na lốt chỉ mới lốt nhẹ lốt năm gửi con nòng ah mưa đỡ chỉ mới gang ngoài chỗ ô gọn nòng ah mưa đỡ chỉ mới tút sơ ong gọn nòng ah mưa thau mưa hàn là gôn đê đấy bố mưa là xả đê chỉ ah anh nhụ 18 năm sau năm 30 năm chỉ giặt gạo nị bươn rồi chuẩn là giặt bươn anh nhụ chuẩn rồi năm thôi bố mưa nyam de areng ge ah mang la nya peng ni ni na nyam de areng yor deng ni la kan yo ken moy neo ni pu bo i tong ben de ah neo terget hua kit pedit sang tong neung tong her yor deng ni la kan long thun ye ge mak per wei brieng man dok amphai la sa ben mak pha sa mak me palinya mak la dap yong palinya ti tho ek มากครละมากความสามารถอันเดลงทุนยัดดโลกยีลงทุนมากประวัยเบียงแพงประวัยเบียงมาลงทุนซอกซึ่งเฮรซึ่งเนืองไงรอดดลอเดลงทุนยี่กีสำคัญนกเสมอกาลอิจิอากมูลยอแตงบริษัทกาลอิจิอากมูลยอซอกยอเวทยอติกอันเบือนกระมูลอันอาอันอารมังกนกันเนจิแตงเบือนก็ต้องมากนเฮรกนเนืองกนอาความสามารถบางกนเนี่ยปุบเบินเฮียนอย่าได้หงเฮียนไหมกูเฮียนอย่าอย่าได้ชีวิตตัวจริงได้ยิ้มมือเรียนอย่ายงอย่ามาบางกนเนี่ยก็ยงมาออร์เวดออร์ติกเน่บางกนก็เรียนอย่าครูบาอาจารย์บางกนก็เรียนอย่าเยอะอย่ากูบางคนก็กุ้นเรียงแต่งแล้วก็สังเกตเยี่ยงแล้วก็ไอ้แต่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสอกมัดเรียนบางคนก็เรียนอย่าได้โรงเรียนแล้วดักนี่ยืมมือกินนี่ซึ่งเรียนแทมมาเยอะกันก็เรียนแต่โซเชียลเรียนแนวเลอะไหนเรียนแต่ยูทูบเรียนแต่เฟซบุ๊กเรียนแต่กูเกิลเรียนแต่มากมากยืมมากแนวมากแอปในเมื่อแนวเลอะแตงอันโลกกันนี่นี่ก็ไงยัดดติเดยัดดกลวงโทรศัพท์นี่ซอกบางคนอาระมังเนื่องเฮรก็ยอร์โซเชียลหรือว่ายอร์อันน่ะซึ่งอาระบบอินเทอร์เน็ตยังไงนี่ก็มือยือซึ่งสามารถย่อยยอดดังนี้จึงเราสาดกันอีกนี้พักลัดอีกก็อามากยืมมากแนวพยายามสรุกยุดเรารอดเมื่อการสร้างเศรษฐกิจเอกลาดเมื่อเจ้าลอเดกินะเดหักดกเดหักแตงเดหักหนึ่งเพื่อหนึ่งทันหนึ่งตรึกัดพักลัดบางอันลึงจนงอตรองบางเราสาต้องย่องอกีต้องแตงแนวกีต้องย่อแนวกีแนวอย่าเกือบปกลึกกฎไม่ผักลัดเบียงยอดเดืองอดเรียนแนวเลอะๆไก่ภาคไก่ซ่อนไก่อั้นไก่ไหนงวดนี้ก็จิดกจิแตงดาเสริมเสริมแม่นี่ก็น้องมาหล่อเดยอดดึงนี้กี้ก็มายืดซึ่งเดืองไก่สโรไก่ประโอมไก่ภาคไก่ไปเยอะอันบ่เบิ่นยังยัดดักกลวงรายการได้อีดามือสกีหาเวลาดีอีก็โอ้เราก็วางโอ้
มากมากกนก็จะอวดยังแล้วยักจันบ่เบิ่นยังแนวมันมวนจิมามาดูรักเสียงเพลงก็เลอะเสียงเติมก็เลอะจิเบิ่นแถมกบาร์อันหักซึ่งมันมวนลดยูรโออัมไพตะมองกนสรกกนประโอมดำสกิจิเบิ่นได้สำราดบ่ยอกาลละดำมือแม่อิตังบึบยอกแถมดำสกิยัดเลอะเบิ่ลำลดยิมกนเอิ่มซึ่งหมายเลอะ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์มณีเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์ทำนาทีดำเนินการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังพบกันมณีเป็นมือวันอังคารที่22เดือนกันยาปีมะเมพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้น11ค่ําเดือน10ลาวท่านผู้ฟังมื้อนี้ในการพวกเขาแม่นได้รับเกียรติจากท่านเพชรสมุทรศรีเสลียวห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนเว้าถึงการติดตามเฝ้าระวังสภาพการระบาดของพยาธิไอวาหมู่แอฟริกาว่าฮอดปัจจุบันนี้เป็นขึ้นน้ําใดกันแดสภาพดังกล่าวได้มีการควบคุมขึ้นแล้วใดเนื่องจากว่าประชาชนนี่ก็มีความกังวลบ่ว่าจะอยู่แขวงใดก็แล้วแต่มีความกังวลเกี่ยวกับพยาธินี้ปัจจุบันนี้ก็คือว่าซีนหมูก็คือว่าขาดตลาดว่าซั่นซะฉะนั้นสภาพการนี้ก็คือว่ายังสังคมกังวลให้แก่ประชาชนหลายพอสมควรปัจจุบันนี้เพิ่นอยู่ในสายนําพวกเข้าแล้วเจ้าสบายดีท่านเพชรสมุทรศรีเสลียวห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวน
1: เจ้า
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบใจท่านที่สละเวลาเข้าร่วมรายการฮอบบ้านผ่านเมืองพวกเฮาจะให้ท่านฟังฮู้เกี่ยวกับมะฮอดปัจจุบันนี้สภาพการติดตามเฝ้าระวังและควบคุมพยาธิไอวาหมู่นี่เป็นแนวใดอยู่ทั้งแขวงขมวนเจ้า
1: ก็คือว่ายังปกติอยู่เนาะภายหลังที่ปัจจุบันนี้คือว่ายังปกติยังบ่มีปรากฏการณ์หยังเกิดขึ้นเนาะในบรรดา10ตัวเมืองซึ่งแขวงขมวนเฮาก็ได้รับแจ้งการจากสํานักงานนายกในวันที่10กันยา2016นี้เนาะทางห้องว่าการแขวงก็ได้เฮ็ดแจ้งการสำหรับเลขที่814ลงสู่บรรดาเมืองลงสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสกัดกันการเฝ้าระวังพยาธิว่าหมู่ดังกล่าวนี้เนาะหมู่ที่การดังกล่าวนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้อันดาเผยแพร่เนาะบรรดาแจ้งการนี้เพื่อให้ญาติทั่วถึงแล้วเนาะเพื่อในการให้ประชาชนผู้เลี้ยงหมู่เฝ้าระวังเนาะในการติดตามหมู่เนาะปัจจุบันก็ยังบ่ได้เกิดขึ้น
0: เจ้าคือว่าสภาพการจําหน่ายสิ้นหมู่น้ําตลาดต่างๆเป็นแนวใดปัจจุบันเพราะบางบอนบางเขตบางแขวงมันถือว่าบ่สามารถให้มีการจําหน่ายแล้วเจ้า
1: แค่สําหรับแขวงขมวนแล้วเนาะการอันดาจําหน่ายสิ้นหมู่ตามท้องตลาดเนี่ยเนาะก็ได้รับการกวดขาจากอนุญาตการสรแพ้เนาะก็คือว่ายังได้มีการซื้อขายจําหน่ายกันอย่างเป็นปกติเนาะก็ถือว่ายังบ่ทันได้สกัดกันถึงนั้นเพราะว่าสู่เฮายังบ่ได้เกิดเนาะก็ถือว่าปกติไม่ได้ติดตามขาดคนเลือดเนาะแล้วก็ผู้หมู่หั่นเนาะขายปกติอันนั้นยังบ่มีหยังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
0: เจ้าถือว่าชาวสิก่อนที่เลี้ยงหมูนี่เจ้าก็เจ้าได้มีการเตรียมพร้อมเพิ่นได้คือพวกท่านได้แจ้งไปแล้วเนาะแต่ว่าก็ในการกําจัดการเคลื่อนย้ายสัตว์ต่างๆในท่านเป็นคือแนวใดเวียกงานที่พวกเฮาได้มีการเข้มงวดขึ้นได้ตื่มบ่เจ้า
1: การเคลื่อนย้ายเนาะก็ถือว่าในการปัจจุบันนี้เนาะการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายนี่ก็แม่นก็ในเช่นการของห้องว่าการแข็งก็ถือว่าบ่ให้ส่งสัตว์ออกและเนาะและการนําสัตว์เข้าหั่นเนาะโดยเฉพาะแม่นทางที่คลิป3แข็งทั้งหมดเฮาก็ถือว่าได้สกัดกั้นถือว่าก็ถือว่าบ่ทันได้มีอันรถหมูที่พาดเนาะหรือว่านําเข้าจากแข็งอื่นหรือว่าเฮาก็ยังบ่ได้ส่งหมูออกปัจจุบันยังอยู่ในสภาพการเฝ้าระวังเหมือนกันซะเนาะตามแจ้งการของหัวหน้าอบค.แขวง
0: เจ้าเกี่ยวกับการบริโภคที่เพราะว่าบางคนก็ยังมีความกังวลมีความย่านกลัวต่อการบริโภคสิ้นหมู่พวกท่านได้มีการแนะนําหรือว่าได้มีการแจ้งแล้วได้ซึมเกี่ยวกับปัญหานี้เจ้า
1: ก็เจ้าก็ได้ให้ความรู้เนาะถึงผลหายของพยาธิดังกล่าวนี้สู่ประชาชนโดยรวมแล้วก็เป็นพยาธิที่หายแห้งอะไรเนาะซึ่งมีการติดหมูเนาะติดต่อหมูสัตว์ต่อหมูหั่นส่วนว่าพยาธินี้ก็บ่สามารถติดต่อใส่คนแต่มันก็เป็นผลสะท้อนต่อทางด้านเศรษฐกิจการเลี้ยงหมูอยู่เฮานี่อย่างหลายแล้วเนาะส่วนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าให้ความรู้ประชาชนก็ถือว่าถึงว่าเนาะแขวงเฮายังบ่ได้พบการระบาดบ่ได้การพบการเกิดแต่เรื่องการกินนี่ก็เฮ็ดสุกเนาะซึ่งมันก็ถ้าว่าอันน่ะบ่ได้สุกมันก็สิเป็นปัญหาทางเรื่องกระดาษเป็นอย่างนึงข้อเป็นอย่างต่างๆเนาะคือว่าการให้ความรู้ประชาชนก็ถือว่ามันบ่สามารถที่จะคนได้พยาธิดังกล่าวนี่
0: เจ้ามีสําหรับผู้ที่ว่าเดินทางผ่านแขวงขมวนที่กระเจ้าผ่านไปแล้วกระเจ้าอยากซื้อซีนหมูหรือว่าเป็นอันอาหารการกินเกี่ยวกับหมูนี่นะออกมาจากแขวงขมวนนี่กระเจ้ายังสามารถซื้อได้บ่หรือว่าพวกเฮามีการกําจัดแนวใดเพื่อเป็นการป้องกันตัวนี้นี่เจ้า
1: ถือว่ายังอยู่เฮาก็ยังจําหน่ายอย่างปกติอยู่ได้ เนาะทั้งแข่งเขาหมดกับทำได้โดยปกติแต่ว่าเรื่องว่าจีชื่อชิ้นหมู่ไปนี่ก็ถือว่าถ้าเอาฮับประกันนี่ก็ถือว่าก็ถือว่ากระท่านการโคตรกาก็ถือว่าบ่ได้มีการเกิดพยาธิอะไรก็ถือว่าเรื่องจริงปกติเรื่องอันนี้เข้าจึงก็ถือว่าขึ้นครับผู้ที่สกัดกันส่วนเราก็ไม่ได้ห้ามอะไรเนาะยกตัวอย่างมาแล้วชื่อชิ้นหมู่ไปเราชื่อชิ้นแห้งเป็นชิ้นแห้งเป็นส้มไปอย่างไปในกาถือว่ายังสามารถงานเอาไปได้อยู่เนาะขึ้นครับเพลงที่ไปนั้นว่าเขาให้เข้าบริบท
0: เจ้าถือว่าปัจจุบันนี้ในการจำหน่ายซีนหมูนี่พวกเขาเสลียนั่นใดอยู่ทั้งแขวงขโมยนี่มือหนึ่งหรือว่าทีหนึ่งหลายปันเดียเจ้าที่สนองให้แก่ท้องตลาดสนองเก็บประชาชนนำไปบริโภคนี่เจ้า
1: ดูอยู่แขวงขโมยเขาเรามีตลาดใหญ่เนาะในเทศบาลเมืองตะแคร์นี่มีอยู่สามตลาดใหญ่
0: เจ้า
1: เราซึ่งปัจจุบันนี่การบริโภคหมูนี่ก็ลองจากหัวควายมาแล้วจะเป็นหมูนี่แหละแต่ว่าในสภาพความจริงละมูแล้วมันคือการบริโภคหลายข้อมูลในแข่งขมวดเราตกอยู่มือหนึ่ง70-80ตัวละตัววัน
0: เจ้าตัวนี้หมายว่าจำหน่ายทุกเมืองทั่วแข่งขมวดนะเจ้าเนาะ
1: จะมีแต่เมืองเทศบาลเมืองของแข่งขมวดตัวซื้อเมืองตะแค่นี่ส่วนเมืองชนบทนอกจากนี้ก็มีประมาณ3-4ตัว5ตัวนี่แหละหรือว่าบ่ฮอดอันเมืองน้อยส่วนเมืองชนบทก็ประมาณ2ตัวหมู่ชามตูประมาณนี้การจำหน่ายชิ้นหมูในท้องตลาดว่าแต่60ตูครับ70ตูนะครับ80ตูมันนี่แต่ตลาด3ตลาดใหญ่ในของเมืองตะแคร์นี้
0: เจ้าส่วนปัจจุบันนี้ก็จะว่านอกจากการระบาดของพยาธิไอวาหมูแล้วเนาะทางภาคส่วนเกี่ยวของพวกท่านนี่ได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์แนวใดในการป้องกันสัตว์อื่นบ่จะเป็นงัวควายเป็ดไก่แล้วก็สัตว์อื่นที่ว่ามันจะสามารถมีพยาธิเกิดขึ้นได้เจ้า
1: โดยรวมแล้วในการควบคุมพยาธิเนาะชัวร์ก็เป็นแข่งนึงที่ถือผลกระทบจากอนาภัยน้ำท่วมในปัจจุบันนี้ชัวร์ก็มีแผนนาการควบคุมพยาธิฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนี่เนาะปัจจุบันนี้ก็ได้โดยรวมในแต่ละปีก็ได้รับการชักยาและไปหลังที่อันดับข้อนผลตกแล้วไปหลังผลตกแล้วนอนแล้วดูผลแล้วนะจังหวะนี้การชักยาป้องกันพยาธิซัดนับถือกล้วยอยู่ห้องสติกและปัจจุบันนี้ก็ได้
0: เจ้าท่านก็ถือว่ามาว่าถึงเรื่องงานการพิธีกสิกรรมนอกหลังจากที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการปกรณ์พรมเมตประชาชนทำการผลิตตรวจแทนปัญหานี้พวกท่านได้มีการกระเกียนมาในบริจาคการปลูกข้าวปลูกพืชผักต่างๆเจ้า
1: ปัจจุบันนี้ว่าเรื่องการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเนาะ
0: เจ้า
1: ก็ถือว่าเสียหายเรื่องข้าวหน้าข้าวก็เสียหายหลายเฮกตาร์เนาะชาวฝ่ายพันธุ์กอิก้าเราทราบประชาชนอีกาในจำนวนนั้นที่คือผลกระทบนั้นเนาะเสียหายปัจจุบันนี้เจ้าก็เรื่องเขาปลูกเขาแม่นกับตัวแก้ไขที่ข้อมูลและแม่นว่าเรื่องแก้ไขปัญหาอันาข้อสุรบทานเนาะและการคนขั้วท่านแนวพันธุ์พืชแนวพันธุ์ซักเราอ่านว่าปลูกทดแทนสินพืชฤดูแล้งเราส่วนหลายหลักๆก็แม่นแก้ไขอันข้อสุรบทานนี่แหละเพื่อปลูกพืชฤดูแล้งให้ทดแทนตัวที่มันเสียไปเนาะ
0: เจ้าสภาพพืชฤดูแล้งที่พวกเราอยากเล่นนักตึมนี่นอกจากข้าวแล้วมีอะไรต้องส่งเสริมประชาชนเป็นพืชผักต่างๆนี่เจ้า
1: จะได้พืชอันอุตสาหกรรมก็มีมันต้นนี่แหละเนาะมันต้นและกระชารีนอกจากหั่นก็เป็นทั่วและกระพืชผักต่างๆเนาะที่เป็นข้อสนข้อรวมทั้งเป็นนาพืชล้มลุกเพราะในการจะตั้งปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเพื่อทดแทนให้การเชียร์ไปของเข้าเนาะ
0: เจ้าถือว่าพวกเขามีการคาดคะเนแนวใดบอกว่าในฤดูกาลต่อไปนี้พอจะสามารถผลิตข้าวนี่ได้จักโซนต้นเฮกตา
1: ร์คือว่าในฤดูกาลต่อไปนี่โดยเฉพาะแม่นนาแซงนี่เราจะเอากระแน่ใส่เนื้อที่ครอบเขตในพื้นที่ที่มีชนชั้นประธานนี่ก
0: ็
1: มีประมาณอยู่ปัจจุบันเนื้อที่มีประมาณอยู่15,000เฮกตาร์เราเนื้อที่นาแซงสำหรับในไว้แผนเนาะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งก็เป็นคาดว่าเราจะได้สู้ส้นในมันสำเร็จ 15,000 เฮกตาร์เนี่ยนะในการจะตั้งผลผลิตในก็อยู่ในระหว่าง 5.00 ต้นเฮกตาร์ประมาณนี้
0: เจ้าวันนี้เกี่ยวกับพืชผักต่างๆพวกเรามีการส่งเสริมหรือว่าจะมีการปลูกระดมประชาชนนี่ปลูกแนวใดเพื่อเป็นการส่งออกเป็นสินค้านอกจากขายภายในแขวงแล้วก็สามารถส่งไปเมืองอื่นแขวงอื่นได้นี่เจ้า
1: เจ้าเดี๋ยวนี้นะมีบรรดา ติดพันกับโครงการเนาะในการส่งเสริมการปลูกพืชอันเป็นสินค้าโดยเฉพาะแม่นพืชผักนอกกระลำหมักแตงหมักมันเผาหมักสาลีวันนี้เนี่ยติดพันครับบรรดาโครงการต่างๆให้ความรู้ไว้ส่วนเกี่ยวกับปลูกเป็นสินค้าเนาะโดยรวมแล้วแกงเฮากับมีสองเมืองเนาะที่ว่าเป็นหลักในการปลูกพืชส่งออกก็คือเมืองหนองบัวกับเมืองแพร่เนาะในการปฏิบัติในระยะผ่านมาชาวก็จะได้เน้นใช่พื้นที่ดังข้าวที่ซึ่งพื้นที่ของเราก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่อุดมสมบูรณ์เนาะด้วยในการปลูกพืช
0: เจ้าขอบใจหลายๆท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในการหอบบ้านผ่านเมืองพวกเขาโอกาสหน้าผมจะขอสัมภาษณ์ท่านตื่นอีกครั้งหนึ่งเนาะท่านเนาะขอบใจท่านหลาย
1: ๆเจ้าขอบใจครับ
0: เจ้าท่านผู้ฟังนั้นเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนเว้าถึงสภาพการควบคุมการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาอยู่ภายในแขวงพนัดปัจจุบันนี้ทั้งแขวงขมวนแม่นสภาพปกติหมายความว่ายังอยู่ในระยะการเฝ้าระวังการจําหน่ายสิ้นหมูก็เป็นปกติตามท้องตลาดก็เป็นไข่ปกติคือเก่าเนาะส่วนมื้อนึงจําหน่ายหมูประมาณ50-60โตเนาะภายในแขวงถือว่ายังเป็นเรื่องปกติอยู่แต่ว่าผู้ใดที่ว่าผ่านแขวงของเพิ่นนั้นเพิ่นว่าก็สามารถซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์หมูได้คือเก่าบ่จะเป็นอาหารแห้งเกี่ยวกับหมูแต่ก็แต่ว่าบ่ฮู้ว่าการนําเข้าของแต่ละแขวงน่ะจะผ่านหรือบ่แต่เฉพาะสภาพทั้งแขวงข้างบนเป็นปกติส่วนการฟื้นฟูภัยพิบัติหลังน้ําท่วมมันก็มีการกาเกียมเพียบๆพอและส่งเสริมประชาชนปลูกพืชปลูกข้าวทดแทนแล้วก็เป็นพืชผักต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมหลังจากที่ว่านําได้บุกแห่งลงพร้อมกับทุนทอนกันเป็นกาเกียมให้แก่ชาวเกษตรกรเฮียบฮ้อยกันแล้วมื้อนี้พวกเราจะพักกันเติมนึงให้ท่านไปฟังสิ่งน่าสนใจจากรายการและพวกเราจะกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปพวกเรายังมีนัดสัมภาษณ์ทั้งแขวงเสกองเนาะท่านนางวิละครบันทาเวอร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมในการค้าแขวงเสกองว่าถึงการเก็บเกี่ยวข้าวการเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปที่จัดขึ้นอยู่นั่นหนึ่งประเทศจีนว่าเป็นคืนใดหลังจากที่เพิ่นได้ไปร่วมงานมาแล้วเนาะว่าบรรยากาศเป็นคืนใดตอนนี้ให้ท่านไปฟังสิ่งน่าสนใจจากรายการก่อน
2: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติมูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
3: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
4: เอามาห่วงแหนห่วงใจกัน
5: ปกปักรักษา
6: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
7: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
8: มาห่วงกันนําใส่เงินกีบ
3: อยู่เมืองลาว
9: ใส่แต่เงินกีบ
10: อย่าหมดได้ไปซื้ออยู่นออย่าหมดได้ไปซื้ออยู่น
11: ออย่าลืมอย่าลืมสมาชิกประกันสังคมเวลาไปปิ่นปั่วอยู่ห้องหมอถ้าพบกรณียาอยู่ห้องหมอบ่มีหรือยาหมดต้องได้ไปซื้ออยู่นอกหยุดก่อนทุกครั้งก่อนจะไปซื้อยาต้องกลับไปแจ้งอยู่ปองประกันสังคมเสียก่อนเพื่อรับประกันว่าท่านจะสามารถถอนเงินคืนได้กรณีมีปัญหาในการใช้บัตรปิ่นปั่วสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติ1509 1509หรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านได้ตลอด24ชั่วโมง
12: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้พวกเราจะนําท่านเข้าสู่ระยะที่2กับการสัมภาษณ์ของท่านนางวิละครห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าขนส่งกองเว้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนหรือว่าไชน่า อาเซียนเอ็กซ์โปที่จัดขึ้นอยู่นั่นของจีนว่าเป็นคืนแล้วใดหลังจากที่ได้ร่วมงานมาแล้วสบายดีท่านนางวิละครหองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการข้าวแขวงไสของ
5: เจ้าสบายดี
0: เจ้าก็ต้องขอบใจท่านหลายๆที่สละเวลาร่วมรายการหอบบ้านพันเมืองในพวกเฮาท่าน
5: เจ้ายินดีที่กันเจ้า
0: เจ้าจะกระทันว่าฮู้เกี่ยวกับบรรยากาศการเข้าร่วมงานอยู่ทางประเทศจีนเกี่ยวกับงานจีนอาเซียนเอ็กซ์โปที่ขวัญไสกองนี่ก็สิว่าได้ถูกครับคัดเลือกเป็นเมืองเสน่ห์ที่ร่วมงานครั้งนี้เป็นคือได้ได้ชาญบรรยากาศอยู่หลังจากที่พวกเฮาได้ร่วมงานแล้วเจ้า
5: เจ้าสิว่าขวัญไสกองพวกเฮาก็รู้สึกเป็นเกียรติเนาะแต่ก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนเมืองแห่งเสน่ห์ของสปป.ลาวหั่นเนาะเจอได้เข้าในงานสุดนี้ถึงจะเป็นเชื้อคณิตแต่ว่าพวกเขาก็มีหลายสิ่งหลายบรรยากาศที่ประทับใจหลายซึ่งว่าในงานของเขานี่เห็นว่ามีความคึกคืนหลายเนาะแล้วก็แค่เข้าออกในงานหรือว่าเที่ยวชมบุตรต่างๆค่ะนะ
0: เจ้า
5: เชื่อนับเป็นมือวันที่17มือเปิดจนหอดที่21ถือว่าพวกเขาแม่นได้ตอนทักแขกบ่ว่าจะเป็นการนำจากสปป.ลาวบ่ว่าจะเป็นการนำจากสปป.จีนรวมทั้งบรรดาบริษัทบรรดาประชาชนทั่วไปที่เข้าออกในงานหนังที่เราพบเข้ารู้สึกว่าตื่นตันใจเลยค่ะสุดที่ภาคภูมิใจเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เห็นแฟนซิกองได้แสดงให้เห็นถึงนั้นวัฒนธรรมที่ของที่นี่และเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงรวมทั้งสินค้าที่พวกเขานำไปชุดนี้นี่มันถือว่าจะมีสินค้าประเภทอันนั้นตำแทนแท้เอกลักษณ์ของเขาของเขาเนาะทว่าซิกองเขามีอยู่10เผ่าและการพวกเขาเอามาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าเป็นผ้าผ่าเบียงเลี้ยงต่างๆที่ว่าเป็นเครื่องตกแต่งบ้านต่างๆอะไรพวกเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์โซมซึ่งในหันจะมีโซมสกัดเหล่าโซมและก็ซ่าโซมและพวกเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟที่นำไปเสนอหันและก็มีประเภทซ่าเนาะแต่ว่าเห็นว่าตลาดเรื่องซอฟต์จีนคงจะนิยมนี่ส้มใส่ผลิตภัณฑ์นี่จะเป็นประเภทอันนั้นซ่าหลายตัวเนาะและก็กาแฟจากนั้นราคาต่อมาจะเป็นประเภทแทนแท้ซึ่งว่าพวกเขาจะมีเอกลักษณะคล้ายๆคือกับอันนั้นแขวงกวางซีเพิ่นเนาะที่ว่าเป็นคิดพวกของตัวเองนะแต่ที่ว่าเพิ่นจะมีเอกลักษณ์ของเพิ่นเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ได้รับการนิยมหลายในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเอาไปเนาะ
0: เจ้าหลังจากที่พ่อนไปวางแสดงแล้วทางฝ่ายจีนนี่ก็เจ้ามีความต้องการที่จะร่วมมือกับทางแขวงไสกองหันได้บ่ท่าน
5: เจ้ามีเพิ่นเสนอมาอยู่2อันนั้น2ของเขตรายการที่เป็นอันเฉพาะที่มีผู้ติดต่อประสานงานมานี่ก็1ก็แม่นกาแฟ2ก็แม่นประเทศชาเนาะซึ่งว่าก็เห็นได้ว่าพวกเฮานี่ก่อนจะเข้าตลาดจีนได้พวกเฮาต้องได้ยกระดับเอิ้นว่าปรับปรุงใน1 packaging 2มาแล้วเอิ้นว่ามาตรฐานที่ว่าทางนั้นต้องการแบบใดคิดว่าพวกเขาจะกลับมาแล้วก็เพื่อในนำภาคธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์นี่ต้องได้อัปเดตเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องแล้วก็คือกับอันความต้องการของตลาดให้หลายขึ้นจ้ะ
0: เจ้าถือว่าหลังจากที่ได้เปิดงานรัฐทานคิดว่าตามที่พวกเขาประมาณว่ามีผู้ที่สนใจเข้ามาชมมาเบิ่งในอันนั้นห้านของเขานี่หลายปะเนี่ยในแต่ละมือพวกเขาสามารถประมาณได้บ่ท่าน
5: โอ้ประมาณเนาะที่ว่าที่ว่าแต่ละมือเฉลี่ยนี่ก็ต่ำกว่า 2,000 คนเนาะ
0: เจ้า
5: แต่ละมือ
0: เจ้านอกจากชาวจีนแล้วยังมีประเทศอื่นบ่ที่ก็จะเป็นความมันก็จะสนใจที่อยากฮู้จักประเทศลาวของเฮาหรือฮู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์ของเฮาเจ้า
5: คือว่าอันนี้แม่นพวกเฮานับบ่ได้เลยความหลากหลายเพราะว่ามีหลายประเทศที่เข้ามาเลยค่ะเริ่มต้นก็แม่นเพิ่นจะมาถามมาซีนซ่าแล้วก็ถามว่าซ่าอยู่ไสของแขวงใดแขวงอยู่จุดใดที่ว่านอกจากซาโปจีนเฮานี่มีบรรดาประเทศใกล้เคียงอ้อมข้างอีกเนาะแล้วก็บรรดาประเทศที่เพิ่นบ่ทันรู้จักเลยเพิ่นได้มาฮู้จักว่าแขวงสิกองของเฮาแม่นแขวงใดมีแผนที่ต่างๆเนาะพวกเขาก็ได้แนะนําแล้วพวกเฮาก็จะมีเรื่องว่าแผนเพื่อสแกนข้อมูลต่างๆให้เป็นครอบคลุมถึงแขวงสิกองพร้อมทั้งทางแห่งของแขวงที่พวกเฮาได้การเตรียมเรื่องอันนั้นรายละเอียดของข้อมูลนะเพื่อเพิ่นจะสามารถสแกนประสานติดต่อได้
0: เจ้าสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในบรรยากาศที่กระเจ้าไปเบิ่งไปชมกระเจ้าคิดเห็นแล้วเด็กเกี่ยวกับอยู่ทั้งแขวงไสกองพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเจ้า
5: สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวนี่ถือว่าเขาเจ้าก็ให้ความสําคัญหลายเพราะว่าพวกเขาเป็นส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเน
0: า
5: ะที่ท่านกับธรรมชาติซึ่งว่าในเรื่องของเฮานี่เอิ้นว่านอกจากการท่องเที่ยวที่ท่านธรรมชาติยังติดพันกับอันนั้นการดำรงชีวิตของประเทศนี้ของประชาชนเขตท่องเที่ยวดังกล่าวเนาะที่ว่าพวกเขาก็ได้รับความสนใจเลยจ้ะมีหลายผู้คนหลายที่เข้ามานี่สนใจเกี่ยวกับทางสถานที่ต่างๆและพวกเขาก็ได้มีการแนะนําแต่ละจุดโดยเฉพาะก็บ่เพียงแต่ของแขวงเฮาก็จะเริ่มจากบรรดาแขวงของที่ติดพันกับแขวงสิกองเฮาแหละ พอว่าจะเป็นทางผ่านเพื่อไปฮอดจุดท่องเที่ยวแต่ละจุดท่องกระไดมีการแนะนำที่ว่าอันนี้เนาะการขับรถมาครั้งนี้เธอเป็นโอกาสสำคัญหลายให้กับอันนั้นแขวงพวกเราโดยเฉพาะเป็นการพัฒนาในการเปิดการท่องเที่ยวร่วมทั้งการอาชีพหมู่ส่งเสริมในการส่งออกสินค้าที่เป็นสินค้าท้าแห่งของแขวง
0: เจ้าถือว่าผลงานที่พวกเขาไปแสวางแสดงก็ถือว่าได้รับผลเป็นอย่างดีเนาะท่านเนาะ
5: เจ
0: ้าฉะนั้นท่านอยากเจ้าท่านอยากอันเฮียกห้องอย่างเติมมอสุทาว่าอยากให้มีการพัฒนาหลายขึ้นกว่านี้จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมก็คือทั้งภาครัฐเท่าได้ภาคเอกชนก็คือทุกคนในสังคมนี่ให้การทุ่มเทช่วยเหลือแขวงเสกของเฮานี่ให้หลายขึ้นกว่านี้เจ้า
5: เจ้าก็คือว่าโดยรวมนี่ก็เป็นว่าบัวติแขวงสิกองก็คือบรรดาแขวงของสปปลาวเนาะ
0: เจ้า
5: สำหรับอาหารก็มีพ่อเรือภาคเสนอนี่ก็จะมีกระบะคิดแนวใดของเราจะพร้อมกันในการต้อนรับเขตต่างบ้านเจ้าต่างดาวเขามาแขวงเฮาเกิดดึงดูดมีเงินเรือดึงดูดการลงทุนดึงดูดการท่องเที่ยวให้หลายขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าพวกเฮาต้องมีพร้อมคิดพร้อมใจโดยเฉพาะกับแมนผู้ประกอบการธุรกิจที่ว่าผลิตสินค้าพร้อมทั้งสู่ที่เหตุการณ์บริการพุ่งแฮมทานอาหารแรงท่องเที่ยวต้องได้พร้อมกันเบิ่งปรับปรุงยกระดับในการผลิตหรือว่าการอันนั้นบริการต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อยังเพื่อให้ดึงดูดแขกเข้ามาแล้วก็ให้มีความประทับใจหลายขึ้นเพราะว่าจะไปท่องเที่ยวก็ต้องให้ติดพันกับการเก็บซื้อสินค้า
0: เจ้า
5: สินค้าอีกต่างๆของแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นพวกเขาเห็นจังใดเพื่อจะสามารถรักษาลูกค้าเก่าแล้วก็ดึงดูดลูกค้าใหม่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแท้ๆเพื่อนำเข้ามาซื้อสินค้าของเราใช้บริการในประเทศเราแล้วก็จะให้เน้นอยู่ที่การค้าและการบริการถึงว่าโดยเฉพาะกับแมนการใส่ใจแขกคนการเทคแคร์แขกคนต่างๆเพื่อจะเห็นได้ว่าบางครั้งสิ่งที่ประทับใจบ่เพียงแต่เป็นคุณค่าแต่มันคือความสื่อสารความเข้าใจและก็เอ่อว่าความที่ว่าประทับใจเกี่ยวกับสถานที่และบุคคลหลายกว่าคุณค่า
0: เจ้าท่านอีกอันนึงกันอยากให้ท่านแจ้งถึงว่าสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์แท้ๆของแขวงไสกองถ้าพวกเขาไปท่องเที่ยวว่าจะเป็นคนลาวเองคนต่างประเทศเองนี่ต้องแม่นแต่ที่ต้องซื้อกลับมาเป็นที่ระลึกเป็นของต้อนของฝากให้แก่ญาติพี่น้องหมู่เพื่อนนี่เจ้า
5: อันนี้ที่ว่าพวกเขาจะมีอยู่ประเภท 3-4 รายการที่แบบถ้าฮู้จักแขวงไสกองฮู้จักสินค้าไสกองมันจะเป็นอันไหนที่แท้ในไสกอง
0: เจ้าน
5: ั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากโสมแล้วก็แทนแค่เอกลักษณ์ของเขาไสกองแล้วก็ร่วมทั้งประเภทสาที่ผลิตจากพืชคือธรรมชาติของแขวงเจ้า
0: จะถือว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวลักษณ์ที่ว่าไปแขวงไสกองจะเป็นเอกลักษณ์เนาะท่านเนาะ
5: เจ้าแม่นแล้ว
0: เจ้าสนันทภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่จะมีการพักดันส่งเสริมในเติมใน3สินค้านี้นี่เจ้าเพื่อมันถือว่าประสบผลสําเร็จหลายกว่านี้เติมเจ้า
5: คิดว่าในการพักดันนี้ให้ประสบผลสําเร็จนี้โดยรวมเนี่ยจะหนึ่งก็คือว่าติดพันคือข้าพเจ้าว่าทวิตแนววันต้นในนั้นผู้ประกอบการต้องเป็นเจ้าการเป็นรักในการยกระดับเติมราคาผลิตสินค้าทั้งให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพพร้อมทั้งยกระดับในการบริการเนาะให้ดีขึ้นและในนั้นภาครัฐของเขานี่จะช่วยด้านใดคิดว่าภาครัฐเขาจะได้ช่วยข้าพเจ้าอยู่สามด้านเนาะอันที่หนึ่งจะเป็นว่าเหตุอะไรจะสอบตลาดให้ข้าพเจ้าอันที่สองมันนี่เป็นว่าในการยกระดับในการผลิตสินค้าต่างๆนี่นะเขาต้องตื่นมาสนองในการเข้าถึงแหล่งขึ้นของข้าเจ้าเพื่อให้ต้นขึ้นตำลงเพื่อแข่งขันกับภายนอกได้ในการสามารถจับต้องได้ง่ายสำหรับสินค้าท้องถิ่นเพื่อให้เป็นของตนของฝากในตัวหนาอยากจะร่วมทั้งอันนั้นการเอื้อนวาการแนะนำในการเทคนิคชิ่งหรือว่าร่วมทั้งการบริการจะเหตุใดคิดว่าคุณแต่ละท้องถิ่นตรงนี้ช่วยกันเพื่อเหตุใดยกระดับประเภทดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เป็นว่าให้เขกสามารถอันนั้นเขาถึงเลยจะเป็นมาพึงพอใจได้
0: เจ้าขอบใจหลายๆท่านนางวีละครบันเทิงห้องหัวหน้าพระแน่อุตสาหกรรมในการเข้าแขวงไสกองที่สละเวลาห่วมในการพวกเขาโอกาสหน้าจะขอสัมภาษณ์ท่านเติมอีกครั้งในเวียกงานต่อไปท่านขอบใจท่านหลาย
5: ๆเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าขอบใจ
0: เจ้าโชคดีท่าน
5: เจ้าโชคดีขอบใจจ้ะ
0: ถือว่าเพิ่นประสบผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าในแต่ละวันเพิ่นเฉลี่ยว่ามื้อนึงบ่หลุด 2,000 กว่าคนที่เข้าไปเยี่ยมไปชมหั่นวางแสดงของแขวงไสกองที่ไปวางแสดงอยู่ที่งาน China ASEAN Expo หรือว่าจีนอาเซียนเนาะที่จัดขึ้นอยู่นานนิ่งของจีนตัวแขวงเซกวงก็เป็นแขวงที่ถูกเลือกให้เป็นเมืองแห่งเสน่ห์ที่ไปวางแสดงอยู่ที่งานนี้ก็ขอสมเสยทั้งแขวงเซกงเพิ่นว่าให้ความสนใจหลายทั้งนักธุรกิจชาวจีนก็สนใจเรื่องซาของทั้งแขวงเซกงอื่นๆอีกฉะนั้นก็หวังว่าชาวแขวงเซกงจะสุ่มกำลังสุ่มจิตสุ่มใจเนาะสุ่มเฮือแห้งทุกสติปัญญาเข้าในเวียกงานการกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนี้ให้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะเวลาพวกเราก็ใกล้จะหมดแล้วก็ปัญหาที่พวกเราจะล้มต่อไปก็คือเกี่ยวกับปัญหาเรื่องประกุดกันยาโทษที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเขานี้ฝากเตือนพ่อแม่ประชาชนนั่นก็คือเรื่องสแกมเมอร์หรือว่ากลุ่มแก๊งหลอกลวงทางโทรคมมนาคมพวกเราก็ฝากเตือนเว้าเรื่อยๆเถื่อโฆษกพวกเราทุกรายการก็ว่าเตือนพ่อแม่ประชาชนให้มีสติระวังตัวในการเอิ้นบาเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินอย่าฟ้าไปลงเสื้อคำตัวยั่วหลอกลวงของกลุ่มแก๊งนี้ว่าทานถูกรางวัลทานไปผู้โชคดีทานได้เท่านั้นเท่านี้แต่ว่าทานต้องโอนเงินมาเพื่อค่าธรรมเนียมก่อนบ่5ล้าน10ล้านก็แล้วแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้เบิ่งเนาะหรือว่าถูกตัวถูกต้มไปในทางที่บ่ถูกต้องแล้วอันอีกอันนึงเวลาที่กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่โทรเข้ามานี่ว่าท่านต้องทับนอนแต่ท่านต้องถ่ายรูปบัตรประจําตัวมาก่อนปื้มสมควรสิอย่าเฮ็ดเด็ดขาดเนาะมันจะเอาบัตรประจําตัวหรือว่าข้อมูลของเฮานี่ไปเฮ็ดในทางที่บ่ดีได้อันนี้พวกเฮาฝากกันไว้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นทุกๆมื้ออยู่ในสังคมบ่ว่าจะอยู่ในประเทศลาวพวกเฮาก็คืออยู่ต่างประเทศพวกก็เห็นกันแล้วฉะนั้นฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าพี่น้องหรือว่าปดลุงแม่ป้าว่าพอตู้ไม่ตู้บางเทื่อเพิ่นก็บ่ได้เคยเสพสื่อออนไลน์ทั้งปานใดเพิ่นก็สิฮู้ข้อมูลละเอียดท่านเฮาผู้อยู่ใกล้เคียงก็ควรมีการฝากการเตือนกันเฮ็ดจังได๋เฮาจะบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกวิชาชีพนี้และอีกอันนึงที่พ่อแม่ประชาชนเจอปัญหาก็คือปัญหาการขายสินค้าทางออนไลน์เนาะอันนี้จํานวนนึงก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ว่าต้มตุ๋นหรือว่าหลอกลวงแต่จํานวนนึงเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มีตัวตนแท้บางสินค้าเป็นไปก๊อปปี้เอาของคนอื่นมาแล้วก็มาโพสต์ขายใส่ราคาซื้อให้คนสนใจแล้วก่อนจะได้สินค้านั้นเพิ่นต้องโอนมัดจําก่อนสมมุติว่าสินค้านี้ราคา 500,000 ซะโอนมาก่อน 300,000 200,000 เครื่องนึงและสุดท้ายก็ปิดเฟซนี้หรือว่าปิดเพจนี้บล็อกทันทีเลยอันนี้หลายคนถึงเลยได้ย้อนว่าโอ้เห็นสินค้าน่าสนใจเนาะเป็นตะซื้อมาใส่คือสิคักจังซั่นจังซี่บาดสุดท้ายก็แม่นไปเอาลูดเอาห้องว่าไปดูดเอาวิดีโอสินค้าของคนอื่นนั้นมาโพสต์ลงแล้วมาตัวยั่วว่าเป็นคนตนเองตัวยั่วว่าสินค้าราคาถูกราคาดีได้คุณภาพมาตรฐานสากลจังซั่นสิเกิดหลายคนลงเสืออันนี้ก็จะฟ้าหลงเสือถ้าบ่มีตัวมุ่ยตนอย่าไปเสียเงินนําเรื่องแบบนี้เด็ดขาดฝากกันไว้เตือนกันไว้เนาะเป็นอุทาหรณ์สนใจให้กันหมดทุกคนในสังคมช่วยกันกําจัดกลุ่มหลอกลวงกลุ่มสแกมเมอร์พวกนี้ให้มันหมดไปแล้วก็ปัญหาอีกนึงฝากไว้สุดท้ายก็คือเรื่องการสัญจรนี่แหละปัจจุบันนี้ยานพาหนะอยู่ในตัวเมืองนี่ถือว่าแออัดในระยะที่ว่าเลิกเวียกเลิกงานนี่ก็ซับซ้อนหลายนักเรียนเลิกเรียนเด้พวกเขาก็เลิกเวียกเลิกการกันเลยฉะนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีต้องมีสติระวังตัวทุกครั้งในการขับขี่ยานพาหนะบ่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถน้อยรถจักรคนยางก็เช่นเดียวกันอุบัติเหตุพอเห็นเกิดขึ้นนี่ถือว่าเกิดขึ้นบันไดถือว่าเสียหายทุกข้างเลยบ่ว่าหลายบ่น้อยบางเทื่อก็เสียชีวิตบางเทื่อก็เจ็บหนักเป็นพิการเสียเวลาในการที่จะไปต่อสู้คดีกันอีกอันนี้ก็ถือว่านักลงสมควรเอาเวลาของกระมดลงพอดีขอบใจมีรายการทุกท่านติดตามรายการเสร็จต้นของทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พันโยสิทธิ์พร้อมด้วยผู้ประสานงานบุญยังภูสวัสดิ์และนายสร้างควบคุมเสียงเกษนาบลัยเพชรลาสานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
13: สบายดีเซียว
14: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
13: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
14: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
13: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
15: เชิญมาเชิญมาเที่ยวลาว หน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีละการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
16: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ซับสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น
2: คันไม่มีความรู้เต็มพุงเพียงปากสอนตนเองบ่ได้ไผสิยองว่าดีสบายดีท่านผู้ฟังทุกแห่งต้อนรับเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบระบบ AM กลาง567กิโลเฮิรตซ์แต่ว่าระยะนี้ทางคณะนําเพิ่นแจ้งมามีการซ่อมแปลงซั่นซะเลยว่ารายการพังออกอากาศทางระบบ AM นี้ย้ายมาทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ก่อนทุกท่านเด้อแล้วบางท่านว่าโอ้มูลขึ้นฟัง AM คือบ่ได้เนาะแม่นบ่เจ้าส่วนว่ารายการอาทิตย์สดงนี้ AM แล้วแม่น567กิโลเฮิรตซ์นี้นะเวลา 17:00 น ถึง 18:00 นแล้วไปออกคืนทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะแม่น 18:00 น ถึง 19:00 นวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสทางระบบ FM เอาแล้วอย่างนี้ก็ฟังทั้งขึ้น AM กับสิสัญญาณจั่วๆจ๊าดๆบ่ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นได้เอาพังรายการทางระบบ AM นี้มาใส่ทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านพบกันกันมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันอังคาร22กันยา2026ขึ้น11ค่ําเดือน10ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เอา22กันยาแล้วโอ้ยไวเนาะบางท่านก็สิเป็นเกียมสรุปเวียกงานใน1เดือนผ่านมาว่าจะตั้งปฏิบัติได้อย่างแดถอนบทเรียนผลงานที่ญาติมาได้แล้วก็ขอคงค้างทิศทางเป็นการได้ต่อหน้าก็คือเดือนหน้าเนาะถ้าว่ามันว่าเทียบใส่บริษัทธุรกิจนี่ห่วยเพิ่นก็สิแม่นว่าโอ้เบิ่งยอดแล้วแม่นบ่ยอดรายรับนี่ได้เป็นจังใดยอดขายเป็นจังใดมีการทบทวนบทเรียนจังใดมีการตั้งเป้าหมายจังใดแม่นบ่อันนั้นบ่เรื่องการดําเนินธุรกิจซั่นเนาะเอ้าจังใดก็เป็นกําลังใจให้ทุกอาชีพเวียกงานถึงว่าเดือนกันยามันสิเบิดไปแล้วก็ให้สืบต่อในการบุกเบิ่นสู่หน้าที่เวียกงานของท่านหรือว่าธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเมื่อนี้บ่ว่ายาวพี่น้องเอ๋ยต้นรายการนี้ฟังเสียงเพียงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเสื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสวมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นถึงฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

เป็นในเชิงเพลงใจและการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานมนซึนเนาะและอย่างนี้ที่ตามข่าวว่าเรื่องชิ้นหมูนี่ก็ยังขาดตลาดในทุกการได้เพิ่นยังบ่มีอนุญาตให้ขายเถอะเนาะหรือบ่ให้นำเข้าบ่ให้ส่งออกอยู่เนาะเขาจะกับพวกเขานี่เรียกว่าตลาดขายหมูเรียกว่าบ่มีเด้อเนาะมีแต่งัวจ้ะๆปลากบเขียดไปซะแล้วเนาะไก่เป็ดได้ขายดีๆเด้อพี่น้องเอ้ยใจเนาะก็สิว่าเป็นยาม

ปลาเบาะเป็ดไก่งัวแบ่ได้ขายดีหมู่ในกันย้อนว่ามีข่าวพญาติฮิวาหมู่แอฟริกาเด้เป็นพญาติเนาะทั้งสัญญาบุรีทั้งเมืองสังทองเด้ทั่วประเทศเป็นการสั่งห้ามบ่ให้นำเข้าบ่ให้กระจายตัวจังซะผู้ใดเป็นลักขายดีระวังเด้อมีการปรับใหม่ได้พี่น้องได้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวได้ปรับใหม่แม่ค้าอยู่ตลาดทองคำบอก2ห้านห่วยสาวร้านกีบบ่ได้ต่อคนต่อข้างนี่ยึดเครื่องไปทำลายที่เบิดก็เพื่อปกป้องบริโภคมีความปลอดภัยพันมาหมู่พญาติบอกกินไปแล้วเสี่ยงตนพญาติโอ้หมู่แอฟริกาเลยอาฮิวาแอฟริกาเนาะพี่น้องเนาะดังนั้นก็โดยเฉพาะแล้วไปตลาดยามนี่นี่ก็ได้ยินเสียงจมว่าพี่น้องเขาเว้าเรื่องกันชิ้นงัวมันจากเพียงหนึ่งไป จากเมื่อก่อนนี่แสน20,000บอกแสน300,000-400,000เนาะเดี๋ยวนี้เป็นแสน800,000บางบอน200,000กีบปัดโทเป็ดไก่บางบอนก็ช่วยโอกาสขึ้นบอกบางบอนก็ยังราคาเก่าเด้ก็คือว่าหัวอาหารก็ยังซ้ำเก่าซั่นซะเนาะก็ไปช่วยโอกาสบ่ได้ไดบนหมู่ขาดสิมาช่วยโอกาสขายเป็ดราคาขึ้นขายงัวราคาขึ้นขายแบ่ราคาขึ้นสูงบ่เอาอันนั้นการเป็นเอาละเอาเปรียบได้เนาะแห่งระยะเศรษฐกิจยุ่งยากจังซี่จะไปช่วยโอกาสเด้อทั้งนั้นทั้งภาคส่วนรับผิดชอบก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าแผนกอุตสาหกรรมการค้านี่ต้องได้ลงเหตุวิหักติดตามกฎกาเนาะพันมากับสมเชยเพิ่นแหละแต่ละจุดแต่ละบอนสมเชยเพิ่นเด้อลงไปแทรกแซงเบิ่งติดตามเนาะผู้ใดฉวยโอกาสเกิดราคาในเพิ่นก็สิใช้มาตรการได้ปรับใหม่ใช้โทษบ่ให้เอารัดเอาเปรียบเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็รถหามีคำสั่งเพิ่นแหละเพิ่นว่าโอ้อนุญาตขายชิ้นหมูปกติก็พี่น้องเฮาก็สิได้กินชิ้นหมูบางคนลูกน้อยแอวโอ้อยากกินชิ้นหมูบ่เอาก็เพื่อความปลอดภัยบ้านก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะต้องสกัดกันเด้อหัวทีบ่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างซะบ่ได้พบเสื้อพญาติเป็นการทำลายทิ่มฝั่งทิ่มได้เห็นบ่คือสัญญาบุรีนี่มันก็ฝั่งทิ่มเบิดแต่อีต้นพี่น้องเฮาสกชิกรและผู้เลี้ยงสัตว์เนาะโดยเฉพาะเลี้ยงหมูเป็นจริงค่าขายสู่ท้องตลาดนะก็สิได้รับผลกระทบนะแต่ก็ขอเป็นกำลังใจสู้ๆต่อไปทุกท่านเด้อทุกครอบครัวเนาะเอาบ่ว่ายาวแล้วจะน่าจะมาฟังเติมในรายการอาทิตย์อัสดงบนเสียงเพลงซะก่อน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอากาศของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ้นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเราทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: ตอนนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรับฟังเสียงเพียงของมวลข่าวสารจากรายการพวกเขาเอาละอย่างนี้นี่และท่านเดินทางไปใกล้ไปไกลขึ้นเหนือลงใต้กระเจนข่าวเรื่อยและเรื่องระบบเส้นทางเนี่ยก็ย้อนธรรมชาติเนาะเรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่แหละภัยธรรมชาติน้ำป่าดินเตือนสุดทางหลายแขวงก็ได้รับผลกระทบเด้เงินชาญบ้านสองประชาชนก็เสียหายหลายครอบครัวสมเสื้อทางการนำพักหลักของพวกเขาหลายท่านก็ได้ลงไปชุกนิ้วช่วยเหลื

แบ่งเบาความทุกข์โศกทุกเศร้าอะไรเนาะหลายครอบครัวได้ผลกระทบเด้บางครอบครัวนี่เบิดได้น้ำท่วมเบิดให้นาหัวสวนดินเจือนทับเฮือนกับมีนี่เข้าคลองอาหารการอยู่กับแม่นยุ่งยากภาครัฐของเขาก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภาคบริษัทธุรกิจเอกชนได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนเฮาได้หลายครอบครัวแล้วก็หลายแขวงเนาะก็เห็นข่าวแล้วเอาภาคส่วนใดมีเงินใครก็ไปด้วยตัวเองก็ยิ่งเป็นกรณีเนาะพี่น้องเนาะช่วยเหลือประชาชนนี่แหละผู้ประสบภัยธรรมชาติภาคกลางภาคเหนือภาคใต้จากว่าโอ้นักหลายนักหลายเนาะที่เป็นห่วงกระทิชุดก็เป็นนี่แหละวิกฤตงานเส้นทางคมนาคมขนส่งเนาะแน่นอนแล้วน้ำป่าน้ำท่วมทางขาดทางเพคัวสุดลงนี่เนี่ยหลายบ่อนหลายทีมันก็ทบมาทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแผนกโยธาธิการและขนส่งแต่ละแขวงก็จะได้สมทบกันเนาะในการซ่อมแปลงบัวแปลงให้สามารถเที่ยวได้ไปมาสะดวกสบายนั่นแหละก็คือได้เฮาติดตามข่าวนี่ทั้งท่านเล็กหลายศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งความด้วยคณะก็ได้พบปะปรึกษาหรือ2ฝ่ายกับฝ่ายท่านคิมยุนดุกรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินเพื่อนฐานคงรางและขนส่งแห่งโซเกาหลีในวันที่15กันยายน2565มานี้ได้คงกับประชุม GICC 2026และการพบปะทั้ง2ประเทศนี้เพื่อนก็ได้ตีราคาสูงต่อกันความมือดีระหว่างทั้ง2ประเทศทั้ง2กระทรวงในระยะผ่านมาบรรดาโครงการช่วยเหลือต่างๆความนี้ฝ่ายลาวของพวกเขาก็ได้เสนอขอเสนอสำคัญนี้เพื่อสืบต่อความมือในตอนหน้าหนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการพัฒนากลจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการสร้างตั้งหน่วยงานซ่อมแปลงเส้นทางในแต่ละแขวงอันนี้ก็เป็นเพื่อแก้ไขทุกส่วนเลยเนาะสมเชยเนาะและสองก็ดึงดูดการลงทุนความสำนักงานเทคโนโลยีอัจฉริยะจากโซเกาหลีนี้เพื่อมาพัฒนาพื้นฐานของลาวอยู่สปอร์ตลาวให้มีความยืนยงโดยเฉพาะแม่นโครงการเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามสามการเร่งรัดจัดตั้งพันธกันใหญ่ MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันในปรากฏคนเป็นจริงก็คือเป็นผู้ประทับโดยไวเนาะทั้ง2ฝ่ายนี่ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าสืบต่อหัดแน่นกันร่วมมือและแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งให้เจริญก้าวหน้าทุกท่านเนาะอันนี้ก็มันชมเชยโดยเฉพาะแล้วก็มันทั้ง2ประเทศ2กระทรวงเนาะถ้าว่าเราเฮาบ่ได้รับการช่วยเหลือนี่ก็สิแม่นนี่แหละคนจักเทคนิคกันสมัยอยู่แต่ละแขวงและแขวงใดเกิดปัญหาเพิ่นก็สิแม่นนำใช้เครื่องจักรทันสมัยนี่แหละช่วยในการฟื้นฟูแก้ไขอันนี้ก็เป็นทิศทางเป็นการนอกในตอนหน้าเอาก็เห็นข่าวการของมือที่ทางท่านเล่นหลายศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของในขณะนี้ได้เข้าร่วมอยู่กองประชุม GICC 2026เอาสำนีก่อนเนาะระยะหน้าจะมาฟังตื่มใจรายการอาทิตย์อัศดง

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสําคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

นี่ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์รัศดงเวลานี้บางท่านก็จะเป็นกลับจากไร่นาหัวสวนแล้วเนาะเอางัวเอาควายเอาสัตว์เข้าคอกเข้าแหล่งเด้กลับบ้านกลับเพื่อนเนาะบางท่านก็สิเป็นนอนนาเฝ้าสัตว์สาวชิงเฝ้าหัวเฝ้าสวนเนี่ยก็มีท่านก็สิเป็นกลับจากตลาดตะลีบ่ไปส่งลูกส่งเต้าเด้ครับออกจากของการเด้ก็มีนะบางท่านก็สิเป็นซ้ําเวียกมันบ่เอ้าเดินทางบ่ว่าในตัวเมืองหรือว่าชานเมืองก็ให้ระมัดระวังค่อยไปค่อยมาบางเช้านี้ได้สัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครเชียงใหม่ก็ได้สรุปเป็นทราบว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะตัวเลขการอุบัติเหตุถึง20รายพุ่นเด้มีผู้เสียชีวิตถึง7คนตกฐานโว้อันตรายแล้วกัดขับกันขี่อาสติประมาทเมาแหละสำคัญเมาแล้วเข้าขับรถพาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สูญเสียชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าเนาะเหตุการณ์ที่มันสะเทือนจิตใจก็มีทั้ง2พ่อลูกนั้นทั้งเข้าเศรษฐกิจพิเศษกรมหลวงชลประทานและเส้นทางหนองแตงบ้านใหม่อย่างเมืองศรีโคตบองอ่ะดิเนาะรถกระบะฮุนไดต่ำกับรถบรรทุกแก้ดินก็เสียชีวิตคาดีเนาะ7คนตกฐานนอกจากนั้นก็เหตุการณ์ต่ำคนยางอยู่เบื้องขวาเพิ่นชิยางเบื้องซ้ายเพิ่นบ่ยางเด้เป็นยางเบื้องขวารถไปสวดเอาทั้งหลังกันซะก็คือเว้าระเบียบใหม่พวกเขายางเบื้องซ้ายเด้อพี่น้องเด้อยางเบื้องซ้ายยางให้เห็นรถที่สวนมาเนาะบางท่านยังบ่เข้าใจว่าอ้าวเพิ่นเปลี่ยนระบบเปลี่ยนดุลแล้วดิกฎหมายเพิ่นก็ระบุดุลแล้วการยางเดี๋ยวนี้บ่ได้ยางอยู่เบื้องขวาแล้วได้ให้ยางอยู่เบื้องซ้ายให้แหนมเห็นรถที่สวนมาพอผ่านมาอุบัติเหตุต่ําคนยางเสียชีวิตกันหลายนอกจากนั้นก็มีเหตุอย่างต่ําคนยางข้ามทางกันได้ซั่นอีกเนาะรถใหญ่เสียหลักวูบครับเจิดไปใส่คนยืนอยู่เครื่องกลางทางกําลังสิข้ามสุดท้ายก็เสียชีวิตอีกนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนที่พวกเขาได้เตือนกันตลอดในรายการขับขี่ปลอดภัยและการอื่นๆแล้วก็ทุกช่องทางที่เป็นเตือนสติเรื่องการขับขี่แต่ว่าเขาเข้าใจปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดมันก็บ่เกิดหรอกพี่น้องเนาะเอามาฟังคติคําคมอีกเด้เมื่อนี้จะนําเสนอว่ากฎที่แท้จริงในการตัดสินใจว่าจะเลือกรับหรือบ่รับสิ่งใดก็ตามบ่แม่นเพียงพอแต่ว่ามันดีแต่ต้องเบิ่งว่าส่วนที่บ่ดีหลายกว่าส่วนที่ดีหรือบ่จุดดีหรือจุดที่บ่ดีมันจักจุดกฎนี้ใช้ได้กับทุกอย่างโดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลทุกอย่างต้องประกอบด้วย2องค์ประกอบที่แยกออกบ่ได้ทุกอย่างฉะนั้นเราต้องสร้างน้ำหนักเลยว่าสร้างซาวเองเพิ่นว่าเนาะอันนี้ก็เป็นข้อคิดแด่จากรายการพวกเขาและอีกสิ่งนึงตอนท้ายก็สิฝากไว้อีกเวลาเปรียบดังต้นทุนสร้างความร่ำรวยนี่บางคนก็ใช้เวลาเนาะในมือนึงเท่ากันเบิด24ชั่วโมงต่างแต่ว่ามันสิมีทุ่มเทกับเวลานี่เบิดมื้อเนาะบางคนนี่โอ้บ่เฮ็ดนั่งท่าแต่คอยบุญวาสนาโชคมาร่ำรวยเอาผู้ใดเฮ็ดก็สร้างสาถือว่าอันนั้นก็เป็นเหื่อแห้งด้วยการหาเงินหาคำเด้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนาะบ่ได้สอบบ่ได้โกงบ่ได้ลักปุ้นจี้ชิงทรัพย์เลยพี่น้องได้จะพักฟังเพลงฟังซีดีก่อนเนาะอย่าต่อไปเอาท่านใดที่ยังอยากได้ดินในตัวเมืองหรือว่าเขตชานเมืองที่พวกเขาได้นำเสนอโดยว่าแต่ต้นเดือนมานี่โอ้หลายทุกท่านเนาะเอาท่านใดที่อยากได้ดินในตัวเมืองทางก็สะดวกดีในเขตชุมชนนี่นะมองแก่การอยู่อาศัยหรือว่าต้องการดินปลูกเพื่อนพักผ่อนและทำกลางธรรมชาติก็ได้ทางเลือกที่หนึ่งนี่สะดวกสบายเด้อโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทำเลดีที่สุดเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเด็กห้องหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหง7-11เพิ่นบอกเดินทางไปสะดวกแม่นสะดวกพื้นฐานโครงสร้างครบสุดทางซีเมนต์กว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยืนทางอีกห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการมดห่วงเรื่องน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบตัวต่ำเมตรจ่ายก่อน30ส่วนห้อยและกับผ่อนระยะถึง2ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะโดยว่าชิดใจสดก็ได้ลดอีกเลย10ส่วนห้อยทันทีทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลบาทเมืองสถานีนครหลวงจันทร์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความยุ่งยากในตัวเมืองแออัดซับซ้อนเนาะไปมากก็ยุ่งยากอยากไปชอบพักผ่อนอยู่ทางธรรมชาติอากาศดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูอย่างแต่ทั้งใหญ่จุดฮอตโครงการดิจิทัลพุ่นน่ะมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ทันผู้ฟังเอ้ยเป็นเจ้าของโครงการได้ง่ายๆใจเพียงหาลังกีบเข้าปุ๊กสั่งเงินได้ทันทีใจผ่อนเพียงแต่1ล้านไปกีบต่อเดือนผ่อนยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยถ้าโครงการนี้แลนเอกสารออกใบตดินให้ล่าๆเด้อบ่เสียค่าเงินเพิ่มจักกีบเลย
พิเศษก็เป็นสำหรับชิปทานทำอิฐที่ไปจองตอนดินครับของแถมเจาะหน้าบาดาลฮาลาล่านะโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดเนาะโทรปรึกษาได้ที่020-585858335 585858 33เด้อพี่น้องเด้อกับเปลี่ยนบรรยากาศตึมแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

กเรียวเบิ่งเวลาแล้วย้ำช่องมาขอมาขอบใจไม่และกันทุกท่านที่ให้เกียรติได้แต่มาฟังรายการอาทิตย์สะดงจากวิทยุกระจายเสียงสันเราในมือวันอังคารวันที่22กันยาเวลากัดจังเป็นไว้ไวเนาะปุ๊บปั๊บบ่เดือพี่น้องเอ้ยเวลาชีเบิดป่าได้ดิเฮ็ดหยังก็บ่ทวงบ่ทันแข่งกันกับเวลาเอาขอบใจผู้ลุงแม่ป้าดาบันเฮาเด้อหาฟังรายการอยู่ท่านว่าโอ้ยังบ่ได้กลับเงินพี่น้องเอ้ยยังอยู่ตลาดพี่แหละฟังวิทยุอยู่ก็มีเอาสิ่งดีๆสําหรับท่านใดที่สนใจอยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์หรือว่าเซาเวลาจะทํารายการเนาะยินดีเด้อพี่น้องเด้อหรือว่ารายการอาทิตย์ละ 6:00 นนี่นะบางท่านว่าโอ้ข้อยอยากเซาเวลาได้บ่สมบัติล่ะได้มาโลดเด้อพี่น้องเด้ออยากจัดเวลาจัดโฆษณาสินค้าของท่านนี่ให้สังคมได้รับทราบหรือว่าอยากลงโฆษณาในรายการนี้ก็ได้โอ้ยราคาก็บ่ได้แพงพี่น้องเอ้ยเนาะจัดสรรเวลามาโลดเด้อพี่น้องเด้อบริษัทธุรกิจนางหันของท่านว่าสนใจอยากเซาเวลาเด้อผู้ที่ฟังสมบัติเว้าเนาะมาเลยเนาะรายการอาทิตย์สะดงก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเนาะมาเป็นส่วนร่วมกับรายการวิทยุของพวกเฮาหรือครอบครัววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาก็เบิดแล้วพี่น้องเอ๋ยปุ๊บปั๊บเบิดเดียวนี่แหละบ่อยากจากเวลามาไหลเนาะคอยไปคอยมาคือพวกเฮาเตือนกันทุกมื้อคอยคําลงแรงนี่ได้อย่าประมาทเด้อพี่น้องเด้อคอยไปย่านรถไว้หลายอันตรายพลาดมามันเอาคืนมาบ่ได้นี่แหละเสียเวลาได้อันนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนกันเนาะเบิดทุกคนเนาะปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเวลาเบิดเวลาเมื่อนี้สมบัติพิมพ์วงพร้อมด้วยในชาของคุ้มเสียงแล้วท่านผู้ฟังไปเมื่ออื่นจึงว่ากันใหม่สำหรับเมื่อนี้สบายดี

0: ยูกระจายเสียงแห่งซาดลาวต่อไปเสิร์นทานฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านผู้ฟังที่รักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้ขอนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่หลายคนบ่อาจจะลืมเลือนได้ซึ่งเป็นอดีตแห่งความเจ็บช้ำระกำใจมันเกิดจากเงื้อมมือของพวกจักรพรรดิอเมริกาก่อนประเทศชาติจะได้รับการปลดปล่อยประมาณ8ปี9ปีเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนการปลดปล่อยหากว่ากล่าวถึงทำปิ้วคิดว่าหลายคนคงจะฮู้จักและบางคนก็คงจะฮู้จักดีและบ่สามารถที่จะลืมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของความคับแค้นเน่นใจทำปิ้วนั้นเพิ่นได้จัดให้เป็นอนุสรณ์สถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมันตั้งอยู่ถึงผาหินที่สูงสันในเขตบ้านบวมปลองเมืองคำแขวงเชียงขวางสถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความโหดร้ายของสงครามโดยเฉพาะในวันที่24พฤศจิกปีค.ศ. 1968มันได้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ซึ่งเรือบินของสหรัฐอเมริกาได้ยิงลูกศรไฟใส่ถ้ำนี้ถึง4ลูกเหตุให้ทหารและประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งในเวลานั้นมีประชาชนอาศัยลี้ภัยสงครามอยู่ในถ้ำนี้เป็นจำนวนหลายและก็ได้เสียชีวิตพร้อมกันถึง374คน
1: สาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดความเสียหายหนักนั้นเนื่องจากว่าปากถ้ำปิ๋วตั้งอยู่บนสูงเฮ็ดให้เครื่องบินสามารถมองเห็นได้ง่ายและเครื่องบินสามารถบินเข้ามาในระดับที่ยิงลูกศรไฟเข้าไปในถ้ำได้โดยกงมีการเล่าจากผู้ที่รอดชีวิตว่าก่อนการโจมตีด้วยระเบิดนั้นพวกจักรพรรดิมีการยิงระเบิดควันเข้าไปก่อนเหตุให้ผู้ที่อยู่ภายในถ้ำหายใจลำบากและตกอยู่ในสภาพที่บ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ปัจจุบันรัฐบาลและประชาชนชาวเมืองคำก็คือคนลาวทั่วประเทศได้มีการระลึกถึงเหตุการณ์นี้ด้วยการจารึกทำบุญตักบาตรยาดน้ำในทุกๆวันที่24พฤศจิกาของทุกปีและถือกำหนดให้เป็นวันแห่งการจดจำเพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิต374คนและอยู่บริเวณทางขึ้นถ้ำได้มีการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติและไว้อาลัยแก่ผู้ที่จากไปถ้ำปิ๋วได้ถือขนานนามว่าเป็นถ้ำแห่งความเศร้าหลายกลัวที่จะเบิ่งเพียงแต่ความสวยงามของธรรมชาติพอมันเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดของคนลาวโดยเฉพาะคนเมืองคำ

0: ท่านที่เคารพเพลงที่ผ่านไปเมื่อกี้คือเพลงโศกนาฏกรรมธรรมปิวซึ่งแต่งโดยวิเสริมสิมมลาวงศ์และก็ห้องโดยบ่าวเมืองเสียงเมื่อกี้รายการของพวกเขาได้เว้าถึงธรรมปิวอนุสรณ์สถานแห่งดวงวิญญาณ374ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์หากว่าท่านได้ฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี้แล้วก็เคยไปเยี่ยมยามธรรมปิวหลังจากที่เขาเดินผ่านด้านหน้าของเขตอนุสาวรีย์แล้วสิ่งที่ท่านจะเห็นก็คือพระเจ้าองค์ใหญ่ที่เพิ่นสร้างขึ้นติดกับลำธารน้อยๆที่ไหลผ่านซึ่งบริเวณนี้ท่านก็ยังสามารถเห็นป้ายปักบอกหลุมฝังศพรวมหมู่หลายๆหลุมเรียงติดกันอยู่เจยผู้คนจะขึ้นไปปักธรรมในธรรมนอกจากจะเห็นฝาผนังธรรมเป็นสีดำจากการเผาไหม้จากการระเบิดของลูกระเบิดทำลายแล้วก็ยังจะเห็นกองหินอยู่ภายในนี่นะมันคุล้นลงมาเป็นจำนวนหลายแล้วก็จะมีกองหินที่เป็นย่อมๆที่คนลาวพวกเขามักจะเก็บหินมากองกันแล้วก็เป็นยอดแหลมๆขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตอยู่ในธรรมดังกล่าว
1: ตามความเชื่อการนำเอาหินมากองไว้แม่นเพื่อไว้อาลัยและระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตภายในธรรมแห่งนี้มันเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ล่วงลับไปในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมซึ่งผู้ดำเนินรายการเองก็บ่สามารถคำนวณได้ว่าภายในธรรมมีกองหินอยู่เป็นจำนวนเท่าใดแต่มีหลายถึงว่าจะบ่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าจำนวนกองหินนั้นคงเท่ากับจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด374คนก็เป็นได้กองหินเหล่านี้มันเกิดมาจากผู้ที่มาเยี่ยมยามที่ได้เก็บโฮมเอาหินที่สลักหักพังนำมากองไว้เพื่อเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้บริสุทธิ์และส่วนหลายผู้ที่มาเยี่ยมยามจะจุดธูปจุดเทียนเพื่อไว้อาลัยให้แก่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตนำอีก
0: ท่านผู้ฟังที่รักแผงในหลายปีมานี้ทุกครั้งที่ผู้ดำเนินรายการได้ไปเลาะเฮ็ดเวียกอยู่ในคงเขตนั่นแล้วก็ไปแวะยามและบางเทื่อก็แม่นไปเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเชียงขวางไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองคำนะฮะแล้วก็บางเทื่อส่วนหนึ่งก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางแขวงหัวพันอยู่ทางซำเหนือก็จะแวะทำปิวนี้โดยเฉพาะมักจะแวะตอนกลับเพื่อเคารพดวงวิญญาณผู้บริสุทธิ์ที่จากไปด้วยไม้มือที่ให้มนุษยธรรมของจักรพรรดิอเมริกายอมรับว่าครั้งทำบิดที่ผู้ดำเนินรายการได้ไปถึงทำเฮงนี่ประมาณ30ปีก่อนนี่สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของควันมือควันระเบิดกลิ่นของเลือดเนื้อเสื้อไขที่ถูกเผาใหม่และมีความหู้สึกถึงความโศกเศร้าและคับแค้นเน่นใจผู้ดำเนินรายการเห็นหลายคนที่ไปหันก้มหัวไหวอะไรน้ำตาพาหน่วยย้อนยังย้อนสถานที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดผู้ที่เข้าไปภายในธรรมแล้วก็ได้เห็นกองหินแล้วนั้นยิ่งมีความรู้สึกเศร้าสลดใจหลายกลัวที่จะเบิ่งธรรมหันเป็นทัศนียภาพที่สวยงามโดยธรรมชาติย้อนว่า

0: ลักษณ์แห่งการจดจำเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในครั้งวันที่24พฤศจิกปี1968ซึ่งเครื่องบินได้ยินลูกสอนไฟเข้าไปในถ้ำเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมกันทั้งหมด374คนอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนนี้มันยังเป็นการเตือนให้พวกเขาฮู้ว่าสงครามบ่ได้เฮ็ดให้ดีขึ้นบ่ได้เฮ็ดให้ชีวิตของคนดีขึ้นเลยนอกจากความสูญเสียปัจจุบันมันได้กลายเป็นบ่อนที่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมยามสามารถหยุดแวะเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณผู้บริสุทธิ์ที่ล่วงลับไป
1: สำหรับท่านผู้ฟังที่ยังบ่ทันได้ไปเที่ยวหรือไปเห็นถ้ำปิวเทือแต่มีความต้องการอยากจะไปสถานที่แห่งนั้นท่านก็สามารถไปเยี่ยมยามอนุสรณ์สถานถ้ำปิวได้ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองคำใกล้กับบ้านบ่วมลองปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตในสงครามเมื่อท่านไปฮอดท่านจะได้พบกับจุดสำคัญต่างๆดังนี
2: ้หอพิพิธภัณฑ์ขนาดน้อยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าถ้ำเป็นบ่อนจัดแสดงรูปภาพของผู้เสียชีวิตและสิ่งของเครื่องใช้ตัวจริงที่พบในถ้ำเช่นถ้วยซามเกิบเด็กน้อยขวดนมและเศษโลหะลูกศรไฟที่ใช้ในการโจมตีถ้ำปิวรูปปั้นผู้ชายอุ้มเด็กน้อยเป็นรูปปั้นที่ตั้งอยู่ทางเขาถ้ำซึ่งแสดงถึงความเจ็บปวดและความสูญเสียของชาวบ้านที่ต้องอุ้มห่างของลูกหลานของตนออกมาจากกองเลือดหลุมฝังศพรวมเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายเสียชีวิตพร้อมกันถึง374คนภายในถ้ำจึงกลายเป็นสุสานหมู่ที่มีหลุมฝังศพรวมหลายหลุมโดยมีป้ายหินจารึกถึงเหตุการณ์วันที่24พฤศจิกายน1968สถานที่แห่งนี้ได้เปิดให้เขาเยี่ยมยามอย่างเรียบง่ายเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้มนุษย์ได้รู้ถึงความโหดร้ายของสงคราม

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่เคารพบ่ได้ว่ามื้อนี้รายการเพียงดังในอดีตบ่ได้เน้นถึงเพลงแต่ว่าได้เน้นถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นการทวงความทรงจำของพี่น้องประชาชนลาวซึ่งเหตุการณ์นั้นผู้ดำเนินได้นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นความรู้และก็เพื่ออยากสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสงครามมันเกิดขึ้นอยู่บนใดก็จะมีแต่ความสูญเสียโดยเฉพาะเมื่อเล่าถึงเรื่องราวของธรรมปิ้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์บาดแผลที่คนลาวบ่มีวันลืมย้อนมันเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมสังหารหมู่ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติลาวด้วยน้ำมือของจักรพรรดิอเมริกาเหตุการณ์นี้มันยังฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนลาวย้อนว่าการสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์จำนวนมหาศาลในวันที่24พฤศจิกายน1968นั้นแม้นการเสียชีวิตโยนยนต์สู่หบของจักรพรรดิอเมริกาที่ได้ยิงลูกศรไฟ4ลูกเข้าไปในถ้ำปิ้วซึ่งในเวลานั้นมีประชาชนอาศัยอยู่เกือบ400คนเหตุการณ์นี้เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตถึง374คนคนที่เหลือจากการสูญเสียครั้งนั้นที่บ่ได้เสียชีวิตแม้นเพราะเขาเจ้าบ่ได้อยู่ในถ้ำซึ่งเรื่องราวต่างๆทางรายการของพวกเขาจะนำมาเสนอให้มิตรรายการของพวกเขาได้ฟังมันบ่เพียงเท่านี้ความโหดร้ายของเหตุการณ์นี้ซึ่งความจริงแล้วถ้ำปิ้วนี่ชาวบ้านนี่เชื่อว่าเป็นบ่อนลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดแต่กงกันข้ามบ่อนที่มันปลอดภัยที่สุดคือบ่อนที่อันตรายที่สุดเพราะมันได้กลายเตาเป็นพอมันได้กลายเป็นเตาเผามนุษย์ย้อนลูกซ้อนไฟได้ระเบิดในพื้นที่ปิดแห่งอัดและความร้อนมหาศาลได้เฮ็ดให้ผู้คนเสียชีวิตทันทีบางคนถูกเผาทั้งเป็นบางคนเสียชีวิตจากแห่งอัดดันของอากาศแล้วก็จากหินที่มีอยู่ในถ้ำนั้นได้รับการสะเทือนแล้วก็ล่นลงมาทับกินเหม็นของคราบเลือดและเนื้อหนังที่ถูกเผาใหม่เป็นสิ่งที่ผู้รอดชีวิตผู้ที่เป็น

0: พี่น้องป้องปลายเป็นสายเลือดเป็นคนลาวนี่แหละจะบ่มีวันลืม
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำปิวครั้งนี้ผู้ที่รอดชีวิตผู้ไปเก็บกู้ซากศพเล่าว่ามันมีสภาพที่น่าเวทนาที่สุดหาอันเปรียบบ่ได้เมื่อเห็นซากศพของผู้เสียชีวิตจำนวนหลายแต่บ่สามารถระบุตัวตนได้เพราะถูกเผาไหม้จนแห้มกอบย้อนมีศพเป็นจำนวนหลายและบ่สามารถเคลื่อนย้ายฝังแยกได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องกลายเป็นสุสานหมู่โดยที่หลายห่างบ่สามารถฮู้ได้ว่าสื่อแนวใด
0: ข้างทําอิฐที่ผู้ดําเนินรายการได้พยายามสถานที่แห่งนี้ก็ได้ลมกับมีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเราได้เล่าว่าตอนที่จักรพรรดิมันเอายนต์มาทิ่มระเบิดใส่ถ้ํานี้เราบ่ได้อยู่ในถ้ําซึ่งเวลานั้นเรามีอายุเพียง12ปีมื้อที่เกิดเหตุนั้นเราได้เดินทางไปยามพี่น้องไปยามแม่ป้าที่อยู่บ้านใกล้ๆกับถ้ําแห่งนี้นี่แหละในขณะเวลาที่เราเดินทางกลับจากพยามแม่ป้าหันเราก็ได้เห็นยนต์นี่บินมาแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นจนเรานี่ต้องได้โดดลบเข้าไปในพุ่มไม้ที่อยู่ข้างทางท่านฮู้บ่ว่าเราได้สูญเสียพ่อแม่พันธุ์ธรรมปิวในการเล่าเรื่องของเราหันเราบ่ได้เว้าเฉพาะแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เฮากําลังเว้ากันอยู่นี้โศกนาฏกรรมทําปิว374ศพนี้แต่ว่าเราได้เว้าถึงชีวิตการเป็นอยู่ของเราก่อนที่จะมีการสูญเสียว่าโอ้แต่เช้าตื่นแต่เช้าแม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เอิ้นปุ๊กลุกไปหั่นไปนี่กินข้าวกินน้ําแต่ว่าปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในความทรงจําของเราแต่เราก็ยังเฮ็ดหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆด้วยน้ำเสียงที่สั่นเขื่อและดวงตามีความเจ็บปวดเพื่อให้แน่ใจว่าดวงวิญญาณทั้ง374ดวงนั้นจะบ่ดับหายไปจากความทรงจำของชาวโลกซึ่งเราได้กลายเป็นมัคคุเทศก์ที่เล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในปี1968ที่ทําปิวนี้ให้ทุกๆคนฟังที่ไปเยี่ยมยามสถานที่แห่งนั้น
1: โศกนาฏกรรมทําปิวมันคือสัญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดและความสูญเสียรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์ที่สร้างไว้แห่งนั้นมันได้แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดความเครียดแค้นและความสิ้นหวังของประชาชนที่ประสบกับภัยสงครามโดยที่ผู้เบิ่งบ่จำเป็นต้องมีคำอธิบายใดๆก็สามารถหับฮู้ได้ถึงความสุขเศร้าของเหตุการณ์นี้
0: อนุสาวรีย์ที่ปั้นเป็นผู้ชายอุ้มเด็กที่ให้วิญญาณที่ตั้งอยู่เดินก่อนที่พวกเขาจะเดินเข้าถ้ำมันคือตัวแทนของชาวบ้านทุกคนซึ่งสื่อถึงชาวบ้านทุกคนได้สูญเสียคนรักมันเป็นภาพสะท้อนถึงความเป็นจริงที่โหดร้ายที่สุดที่ชาวบ้านต้องได้อุ้มห่างที่บ่มีวิญญาณของลูกของหลานของคนที่ตนเองรักออกจากกองเลือดในปางสงครามโดยเฉพาะออกจากถ้ำปิวมาเพื่อฝังไว้นอกถ้ำปิวรูปดังกล่าวได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของถ้ำปิวที่เตือนให้ผู้ที่มาเยี่ยมยามได้ฮู้ว่าสงครามบ่ได้เลือกข่าเพียงแต่ทหารแต่มันได้เอาชีวิตของคนที่บริสุทธิ์นั่นไปนำ
1: ปัจจุบันถ้ำปิวได้ถูกประกาศให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณผู้บริสุทธิ์และเป็นสิ่งเตือนใจให้มนุษยชาติได้ฮู้ว่าบ่ควรมีไผต้องมาหับเหาะกรรมจากสงครามที่พวกเขาบ่ได้เลือกแบบนี้อีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำปิวได้กลายเป็นหลักฐานของความหุนแหงจากสงครามที่สหรัฐอเมริกาได้ถิ่มระเบิดใส่ลาวอย่างหนักหน่วงมีการยืนยันแล้วว่าลาวเป็นประเทศที่อเมริกาได้ถิ่มระเบิดใส่หลายที่สุดในโลกเมื่อเทียบใส่หัวคนโดยมีการถิ่มระเบิดทุกๆ8นาทีตลอดระยะ9ปี

0: ใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทีวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลห้ายของการค้าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใต้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พระจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ส่วนหลายเป็นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นต่อเป็นมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความหู้เท่าบ่ถึงการเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกค้าขายมนุษย์เพราะตัวเหยื่อหลอกลวงได้ง่ายแต่บางคนก็มาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าจะมีเวียกให้งานทำมีรายได้ที่ดีเขาเจ้าเขาเฮ็ดเวียกอยู่ตามห้องจัดทำงานต่างๆแต่สัมผัสถูกนายจ้างบังคับให้เฮ็ดเวียกเกินมงแต่ได้หับเงินเดือนหน่อยบังคับบ่ให้ออกไปไสบ่มีสวัสดิการบางคนก็ถูกตัวโยกไปเฮ็ดเวียกตามห้างขายเหล้าขายเบียร์ถูกบังคับให้ขายเนื้อขายตัวขายแห้งไปกว่านั้นมีบางคนถูกขายไปต่างประเทศโดยที่บ่รู้สึกตัวเลยบูฮานกล่าวไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกๆท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวหยั่วหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ท่านรู้จักดีคนที่ท่านไปเนื้อเสื่อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกับตัวท่านเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัว

0: ดวงแพงเปลี่ยนน้องจึงเห็ดแนวนี้ไอ้หามน้องบ่ให้ไปเห็ดเวียกอยู่ในเมืองก็เพราะว่าไอ้น่ะเป็นห่วงน้องไอ้ย่าน้องถือเขาน่ะหลอกลวงน้องฮู้บ่อยู่บ้านนอกบ้านนาของเฮาก็บ่อึดแต่เวียกเห็ดขอเพียงแต่เฮามีความดุมันถึงแม้นว่าฐานะของไอ้จะบ่ร่ำรวยแต่ไอ้ก็สามารถที่จะเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเลี้ยงน้องได้น้องคงจะบ่อยากได้คู่ครองเป็นคนบ้านนอกบ้านนาน้องจึงหนีไอ้ไปแบบบ่สั่งบ่ลาเลยแต่ถึงแนวใดไอ้ก็ยังหักและยังเป็นห่วงน้องเสมอไอ้หวังว่าคงบ่มีโอกาสได้พบน้องอีกแล้วดวงแพง
1: แสงเพชรเอ้ยแม่ป้าว่าอีกบ่ดนดวงแพงมันก็คงจะส่งข่าวมาตั้งแต่มันไปแม่ป้าก็กินบ่ได้นอนบ่หลับคือกันเฮ้ยแนวใดมันก็คงบ่ลืมเจ้าดอกแม่ป้าว่านะ
0: ขอบใจป้าหลายๆที่ให้กำลังใจ ถึงแม้นว่าดวงแพงเราจะลืมเฮาเฮาก็บ่ได้เครียดสั่งและก็บ่ได้ต่อว่าหยังเล่าดอกขอเพียงแต่เห็นเราน่ะมีเวียกเฮ็ดที่ดีมีเงินมีคำมีความสุขสมดังที่เราตั้งใจเอาไว้เท่านั้นเฮาก็ดีใจแล้วป้า
2: แม่ชีเอ้ยแม่ชีแม่ชีเอ้ย
1: เอาอีกแล้วห้องมาแต่ไก่แบบนี้มันเมาหมาโลดล้าอัพลุงเจ้าดีนะเดี๋ยวนี้คือว่าเป็นเฮงเป็นหายโอ้ยแม่ป้าละเมื่อยเอาแท้เอาว่าเมาเกือบสู่มือจักแม่นเอาเงินเอาคำมาแต่ไสไปกินแต่เหล้าแต่ยา
0: บางเทื่อพลุงแล้วอาจจะมีแนวอุกใจก็บ่จักได้ป่า
1: เล่าหันว่าสิเป็นเรื่องอุกมกอุกใจหันแสงเพชรเอ้ยพ่อลุงเล่าบ่ได้คิดเลือกอีหยังเพราะว่าสิอุกมกอุกใจดอกไผสิอยู่ไผสิไปทางใดเล่าก็บ่ได้สนใจมื้อใดก็หาแต่กินเหล้าแนวนี้นี่ล่ะคันเว้าผิดหูก็ขึ้นบักใหญ่บางพี่เข้าตัว
2: แม่สิไปพักกันเฮ็ดหยังอยู่ใส่ก่อคือว่ามิดแท้ล่ะเหรอแม่สิเอ้ย
1: โอ้ยแม่จักฮ้องอีหยังก่อเฒ่าเอ้ยย่างมาฮอดเทือนฮอดซานพี่ก่อนก็บ่ได้ซั่นวาฮ้องปานว่ามีเรื่องมีราวอีหยังโลดแล้วเจ้าก็ได
3: ้เมียนความที่แม่นล่ะปานว่าบ่อายบ้านอายเมืองเพิ่นหลายอีพ่อก็ได้
2: ไม่ไผเมาอีพ่อบ่ได้เมาไรอีพ่อต้องฮ้องเสียงดังซื่อนี่ล่ะ
3: บ่เมาซั่นบ่หั่นน่ะ
2: เออ
3: เป้าก็บ่เข้าเรื่องย่างก็เซ้ไส้เซ้ขัวอีกปานนั้นยังว่าบ่เมา
2: ม่ามันมึงเฮาก็ยังว่าหมาตัวนี้เจ้าของมึงได้แท้มึงก็ยังเฮาอ่ะกูสิให้มันซะบ
1: ่เอ้ยอันพ่อมึงแล้วบ่เมาดอกอันซ้ํานี่หั่นน่ะกินจนไปบ่ได้พุ่นละแล้วจริงสิว่าเราเมาไปๆๆๆไปเกี่ยมหาผ้าขาวหั่นลูกเอ้ยบ่ต้องเฮาหลายดอก
3: ไปก่อนซะ
1: โอ้ยอย่าไปต่อความน้ําลาวดอกอันเฒ่าอันนี้น่ะเออนี่แสงเพชร
0: เจ้าป้าม
1: ื้อนี้หั่นกินข้าวแลงนําป้าก่อนเนาะจึงค่อยกลับเหมือนเ
0: ด้อได้แล้วป้าขอบใจหลายเอาไว้มื้อหน้าก่อนเนาะ
2: แสงเพชรว่าหั่นน่ะโอ้ยอันลุงนึกก็เดียวว่าแม่นผู้ใดซั่นดอก
1: เด็กก็เซอยู่หั่นตัว
2: ก็ลูกน่ะก็มันมาลิ้นนําป้านําลุงได้แม่ถึงว่าอีแพงมันบ่อยู่ก็มาลิ้นนําป้านําลุงก็ได้เนี่ยอันนี้แม่สีเอ้ยให้อีพรน่ะไปซื้อเหล้าบ่ให้ข้อยจักแก้ว2แก้วเด้อติข้อยสิกินกับแสงเพชรนี่นะ
0: โอ้ได้แล้วลุงเขาได้สิมื้อแล้วเอาไว้มื้อหน้าก่อนนะลุงเน
2: าะอันสิมื้อแล้วเจ้าซั่นว่า
0: เจ้า
2: เอานะเอาน้ําลุงจักจอก2จอกก่อนแหมสิฟ้ามื้อเฮ็ดหยังวะ
0: เออนี่ขอบใจหลายลุงขอบใจหลาย
1: โอ้ยกินเมามาป่านี่ก็ยังบ่พออีกซั่นวาเจ้าหั่นน่ะมันแซ่บมันนัวหลายแท้ว่าอันเล่านี่นะโหคนละใจห้ายเลยได้โพดเลยได้เจ้าก็ได
0: ้ขอโทษเด้อพ่อลุงแม่ป้าฮ
2: ะ
0: นี่หลานจะได้กลับก่อนนะ
1: บ่กินข้าวแลงน้ํากันก่อนบ่หือแสงเพชร
0: ได้แล้วขอบใจหลายๆเทื่อหน้าก่อน
2: ลุงก็ได้กัน
0: บ่ไปก่อนเด้อ
1: เอออ้าโชคดีเด้อลูกเด้อมื้อหน้าก็มาแวะลิ้นน้ําแดง

0: เอ้ยตุ้มตุ้มเล่นมันไปทางใดแล้วอีอันนี้นี่นะ
1: โอ้ยมาได้ไปทางใดดอกนะเอื้อยอยู่นี่แหละเอ้ยไม่อยากใส่น้องกับว่ามาโลดน้องพร้อมที่จะหับใส่อยู่ทุกเวลา
0: แสงมื้อนี้งุดงิดขนาดเลย
1: ไ
0: ข่เบียร์มาจากแก้วเบิ่งดู
1: อุ๊ย
0: สิกินแก้เสียงเบิ่งจักหน่อยนี่นะ
1: ฮะ
0: โอ้ยจักเหมือนมันเป็นแมวไก่บุอันไรหยานี่น่ะลูกค้าขาประจํากระจ๊าหายหน้าหายตาไปทั้งใดหมดเลย
1: เอ้ยเอาแก้วใหญ่หรือว่าแก้วน้อยบอกมาเลย
0: โอ๊ยรําคาญได้แก้วอันใดก็ได้เอามาโลดนะเอาก้อนแชมพูมาหน่อยเด้อ
1: เออดิเอาแก้วใหญ่เนาะอีตุ้มก็สิได้แก้เซ็งไปน้ำจักจอกนะถามเพื่อเดียวเดี๋ยวไงจะทึบใจสอบจอกเลยอีตุ้มสิได้แก้เซ็งนะ
0: เขี่ยวออกมาเถอะเมย์เ
1: อา
0: เย็นเย็นเย็นเย็น
1: มึงมึงมึง
0: เย็นไปเซ็งสิตายแล้วมึงนี่นะ
1: นี่เออนี่นะเอ้ยน้อยเอ้ยน้องวาซีซอบผู้สาวงามงามเอามาไว้ห้ามจากสองสามคนนี่นะกะคงจะมีแขกเขาห้านนี่เนาะเอ้ยเนาะ
0: อืมกะแมนความมึงแหละแต
1: ่
0: ว่าสิไปซอกอยู่ใส่ละอันสามกำงาม
1: เอาก่อนเอาก่อน
0: เด็กน้อยนั่นกะว่าสิเมื่อหยามบ้านจากสองสามมือป้านนี่กะยังบ่ทันเห็นหน้ามาจากคนอันมันกลับมาเนี่ยกูสิไล่หัวมันอีออกจากห้านกูกูสิหาคนใหม่เข้ามาเสียรายได้ไปบ่แม่นน้อยเลยได้นี่นะ
1: นี่จะเย็นเย็นนะเอ้ยเอ้ยผู้สาวน้อยสู่มือนี่นะบ่แม่นว่าจะซอกได้ง่ายๆได้ไล่พวกเขาดีแล้วนะสิไปซอกทั้งใดมาแต่ใส่กันละเอ้ย
0: อันซอกมาแต่ใส่กูก็บ่ฮู้แหละมึงคะแหละ
1: อุ๊ย
0: ระวังไว้มึงหัดก็คือกันระวังกูสิไล่หัวมึงออกมีมือดึงเถอะเฮ้อเว้าบ่ฟังกวนกูเลยระวังไว้บอกว่าให้ติดต่อสาวโรงงานมาจัก 2-3 คนป่านนี้ยังบ่ได้เรื่องได้ราว
1: อุ๊ยอันใดกะกูนี่อันเอ้ยนี่ก็ได้เนาะนี่มันว่าเป็นเรื่องว่าสิไปติดต่อได้ง่ายๆได้อันเรื่องแนวนี่นะมันต้องหาโอกาสญาติเวลาแหละบอมันจริงได้นะเอ้ย
0: ฮู้อันดีแต่ว่าอะไรมึงหะนะตัวจริงแล้วบ่ได้เรื่องได้ราวอีหยังจ๊าดแนวเหลียวเบิ่งหน้ากับปานว่าหยักสุดน้ำห้อนกูละเบื่อ
1: ตายตาย ตายเบิ่งแม่หะนะมาเว้าให้น้องแนวนี่ได้จักกันละเอ้ยน้องนะหับใส่เอ้ยด้วยความจงฮักภักดีมาหลายปีเลยได้เอาเดี๋ยวนี้บอกคือว่าน้องไม่มูอยู่ผู้หนึ่งหน้าตามันดีดี
0: ดีคือมึงฮะ
1: มันก็งามงามผู้หญิงบางคนน่ะก็ยังบ่งามถ่อสําใดเอาแล้วนะมาสวยน้องลองเบิ่งบางเทื่อนะแขกก็สิเข้าห้านก็บ่ฮู้แท้น่ะเอ้ย
0: มูมึงกระเทยเห็นหว่
1: า
0: แขกคือสิเข้าห้านกูดีอยู่ติบ่กูละย่านเข้าแลนหนีหลายครัวอันเลี้ยงกระเทยเฒ่าผู้เดียวนี่กูก็ยังพอแฮงแล้ว
1: ตายตายเอาอีกแล้วเบ้าอย่างนักกะมาลงเอ้ยตั้งแต่อีตุ้มนี่แหละฮะจังหน่อยนะน้องสิเครียดนะจะบอกให้ตายตายอุ๊ยตั้งอุ๊ยผู้บ่าวมาแล้วอุ๊ยผู้บ่าวมาแล้วเออเซินเดอไอเดอเซินเวฮันของน้องก่อนเบียร์เย็นเย็นราคาถึกถึกเซินลงมาก่อนเดอไอเดอน้องจะบริการเต็มที่เลยว้ายตายตายเบิ่งไหมเอิ้นเขาห้าแล้วหนีไปซ้ำเฮ้ยเนาะ
0: เป็นได้ไหนล่ะไอ้ตุ้ม
1: ฮะ
0: เขาเจ้าเห็นหน้าเบิ่งเขาก็เลยบ่อยากกินเบียร์เลยแม่นบ
1: ่ตายละอุ้ยเหยียดละ

0: อันนี้เด็กแม่ตัวสิฟังขึ้นแต่กันแท้ก็ตัวละมูนไปหมุนมาอยู่จังสันสิฟังขึ้นแต่กันละฟังทำไม
1: เดี๋ยวเดี๋ยวอัพซอกหาเพลงกันเด็ก
0: เออฟังเพลงนี่ละเซียวรายการนี้มันมวนใดเพลงกระมวลแล้วก็ทั้งสาระหนาผู้กระดีตืมอีก
1: โอ้ยอย่าบอกผ่านตัวเคยฟังแล้วรถอันสาวเห็นโตที่รถแต่กับพยามใดน่ะนี่แต่ฟังเทปเป็นฟังมีอยู่จะเถื่อ
0: เว้าไปตัวก็ได้เฮานี่ละมิตรรายการขนาดแท้นะเดี๋ยวนี้นี่วิทยุลาวเฮานี่พัฒนาหลายเด้อมีทั้งระบบ AM FM เพลงกระมวลมวนโคซกกระเสียงดีเว้าก็มีสาระหลายอันหลายแนวฟังแน่นี่ทั้งได้ความรู้ทั้งได้ความเหมือนความสื่อนําได้เสียเด้
1: แม่นซั่นบ่
0: อ้าวสิบ่แม่นจังได๋อันเมื่อวานนี่นี่เฮาฟังรายการนึงเขาจะเว้าเรื่องคนลาวเขาถือตัวโยกไปเห็ดเวียกอยู่ฝั่งนั้นเออฟังแล้วรู้สึกสงสารสาวนั้นแท้ๆล่ะ
1: มันเป็นเรื่องอย่างว่าเสียวสงสารแล้วได้ใด
0: ก็บ่สงสารได้ใดลาวน่ะถือตัวไปเห็ดเวียกอยู่ฝั่งนั้นทับอีกเขาว่าสิเอาลาวไปเห็ดเวียกอยู่ห้านอาหารแต่สุดท้ายแล้วก็ถือขายไปเป็นคนไส้ตัวฮู้บ่ว่าเราต้องถูกทรมานซั่นใด
1: โอ้ยก็บ่ฮู้ล่ะเนาะอันนั้นเป็นจังได๋ขอเสียว
0: โอ้ยลาวถือขายให้ไปเป็นคนไส้อยู่เฮือนหลังนึงบอกว่าแต่ละมือหันลาวต้องเฮ็ดเวียกอย่างนักทั้งกวดเฮือนถูเฮือนเสร็จพื้นเฮือนล่างห้องน้ำกวดเดินบ้านสารพัดสุดแล้วแต่เขาสิไส้ว่าจะสั่นซะ
1: โอ้ยมันก็เป็นธรรมดาล่ะเนาะอันนี้ว่าเป็นคนรับไส้เขาสิ
0: มันบ่ธรรมดาได้เสียวใดเจ้าของเฮือนบังคับให้เฮ็ดเวียกตั้งแต่ 5:00 น.จนว่าฮอดเที่ยงคืนพุ่นได้บ่ให้พักผ่อนเขาก็ให้กินมื้อละคาบพ่อบ่ตายนอนเขาก็ให้นอนน้ำหมาอีก
1: ฮะนอนน้ำหมา
0: เออ
1: มันป่านนั้นพุ่นว่าคนแท้ๆสิไปให้เฮ็ดจังได๋ไปนอนน้ำหมาตัว
0: บ่แม่นแต่ท่อนั้นเสียเอ้ยนอกจากนอนน้ำหมาแล้วหั่นคันแม่นถูเฮือนบ่เกลี้ยงเขาก็พัดทุบตีล้างห้องน้ำบ่สะอาดเขาก็เอาน้ำยาล้างห้องน้ำมาฮดหัว
1: ฮัดบ่ได้ปะละ
0: ปะละเดินบ้านมีใบไม้หรือว่ามีข่วยมดแดงทรายเขาก็เอามือยัดใส่ข่วยมดแดงทรายฮะซะนี
1: ่ติโถมันคือมาโหดหายแท้แบบนี้มันก็บ่เป็นคนเท่านั้นเหรอเว้ยเจ้าแล้วคือบ่หนีซะน่ะ
0: อ้าวแล้วก็อยากหนีพ่อตายพุ่นแล้วแต่มันหนีบ่ได้เฮือนเขานี่มีกำแพงอ้อมประตูเขาก็แซ่กระแจไว้ตลอดอีกจังหนึ่งเราก็บ่ฮู้ว่าสิหนีไปทางใดอีก
1: เฮาก็เคยได้ยินอยู่เรื่องคนลาวเขาถูกตัวถูกหลอกลวงไปเฮ็ดเปียกอยู่ฝั่งนั้นน่ะโดยเฉพาะเป็นสาวหนุ่มเขาก็บอกคิดว่ามันสิเป็นแนวนั้นได
0: ้มันบ่แม่นแต่เท่านั้นได้เสียวมีตอนหนึ่งเขาเจ้าว่าว่าลาวรีบเครื่องให้เจ้าของเฮือนบ่เรียบบ่งามก็ถูกเจ้าของเฮือนนั้นเอาเตารีดดาดใส่แขนจนว่าเป็นห้อยแป้วจนเท่าถึกมื้อนี
1: ้โอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเสียพอแล้วเราฟังตัวเอาได้คิดสงสารแล้วบ่ได้คือกันได้เสียว
0: เป็นหยังบ่ว่าติตัวน่ะสิเป็นคนใจอ่อนปานนั้นตัวฮู้บ
1: ่
0: ว่าถึงพวกนายจ้างพวกนี่เนี่ยมันโหดร้ายทารุณแท้ๆได้เวลาเข้าห้องถ้าหากว่าเฮ็ดหูบ่ได้ยินนี่เขาก็เอาอันคีบมันคีบคีบนี่ผู้น่ะนี่ผู้อีกซะ
1: เด
0: ้เออคีบมันน่ะคีบมันน่ะคีบมันน่ะคีบมันน่ะคีบมันน่ะ
1: ซะๆๆโอ้ยได้ยินเสียวเอ้ยบ่ลืมเงินดีกว่า
0: เอ้า
1: เมื่อกูรีบมานี่โอ้ยเราบ่อยากฟังเว้าเรื่องสิไปบ่ได้บ่นะวันนี้เสียว
0: เฮาก็ได้เว้าแล้วก็ให้เฮาเว้าสุดก่อนแม่ตัวก็ฟังก็ขับซะก่อนถือว่ายังโชคดีได้เสียวที่แล้วหลักหนีออกมาได้ในที่สุดทันใด
1: ว่า
0: อันนี้แหละตัวที่ว่าฟังเฮาเว้าก่อนแม่จะฟ้อแป๊บว่าเซาๆๆแล้วก็หลังจากนั้นหันแล้วก็ถือส่งกลับคืนมาตัวเฮาบ่เสียวยังมีอีกสาวลาวหลายคนเด้ที่ถือตัวยกหลอกลวงไปเฮ็ดเวียกอยู่ฝั่งนั้นน่ะ
1: ตัวขึ้นมาหูดีแท้ว่าเสียวโอ้ปานก็มีข้อมูลละเอียด
0: เอ้สิบ่ฮู้จังใดตัวบ่เห็นว่าซั่นข่าวทั้งโทรภาพเขาก็ออกวิทยุเขาก็เว้าเรื่อยๆหนังสือพิมพ์เขาก็ลงข่าวคือกันบางคนถือขายเข้าห้องจักโครงงานบางคนก็ถือขายเข้าห้องโสเภณีสารพัดได้เสียวได้สุดแล้วแต่เขาสิส่งเขา
1: ปานนั้นสาวหนุ่มก็ยังพากันเฮกันไป
0: อันนั้นล่ะติก็ย้อนความฮู้เท่าบ่ถึงการนี่ล่ะเสียวเอ้ยคิดว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ฝั่งนั้นแล้วสิได้เงินดีจำนวนหนึ่งก็แม่นเต็มใจไปอยู
1: ่
0: แต่จำนวนหนึ่งก็แม่นถือตัวเนาะหลอกลวงไปกับสลัก
1: แล้วเสียดแนวใดก็บ่อยากให้เจ้านี่ได้ไปนี่เฮาเสียดแนวใด
0: อ้าวพวกเฮาก็ช่วยกันโฆษณาซะตัวให้เขาเจ้าฮู้ถึงผลหายที่จะเกิดขึ้นกับเขาเจ้า ฮู้ถึงเล่เหลี่ยมของพวกที่จะมาตั่วยั่วหลอกลวงมันอีกซั่นตั่ว
1: โอ้ยตัวนี่แต่มันฮู้เพิ่นทุกอย่างอีหลีเพราะว่าไปเป็นพนักงานโฆษณาได้แล้วเฮาว่าเอาเชียวระวังนี่ไอ้คนขับทางนี่เชียวระวังระวัง
0: แม่พวกเจ้าเป็นอะไรก่ออยากตายวะข้ามทางก็บังรถเลยแม่คันคอยเบรกบ่ทันนี่พวกเจ้าตายได้สิบอกให
2: ้ขอโทษหลายๆอ้ายพวกต้องขอโทษ
0: ขอโทษว่ะติคันเลยคอยตามพวกเจ้าตายเลยขอจะได้ติดคุกได้สิบอกให้ซวยย้อนพวกเจ้านี่แหละอีกนะข้ามทางก็บังได้แม่บ่แม่นว่าอยากข้ามบ่ได้ก็สิข้ามโลดบ้านนอกอีหลีพวกเจ้านี
1: ่โอ้ยเสียวตัวย้อนแล้วแม่เสียวห่วยก็ไม่ชวนเพิ่นไปคันใดพวกน้องพักกันไปรถไปรถบ่เป็นอย่างน้องไปยังไปรถไปรถ
2: ครอบใหญ่อ้ายลายโอ้ยเฮาตุ่นตับสั่นหมดข่าวเอ้ยตกใจแล้วยังบ่แล้วอีตาห่าเลยนะยังบ่ฮอดทางสิเฮาอีกไปตัดเจ็บเก๋ขนาดเลย
3: แม่นล่ะเฮาบอกว่าจะเฝ้าค้ำจะเฝ้าค้ำอยู่ในเมืองรถมันหลายบ่คืออยู่บ้านเฮาใดเกือบสมมุติรถตำเห็นบ่

0: ตัวน่ะบ่ควรสิเอาในนั้นให้เขาเจ้าได้เสียวเขาเจ้าตกใจบ่แฮงแล้วตัวนี้ไปเอาทางใส่เขาเจ้าอีก
1: โอ้ย
0: ตัวก็ได
1: ้มันสิอดได้วะบ่มันบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้คันเฮาเบรกบ่ทันได้ตำเขาตายเนี่ยครับก็สิได้ติดคุกซั่นตัวไผสิบ่จักให
0: ้เอ้ยอย่าให้พนักโกดเอาตัวเสียวผู้ชายเฮาก็บ่ว่าดอกอันนี้เขาเจ้าเป็นผู้แซ่บผู้สาวรักษามารยาทแต่แม่ตัวก็ได
1: ้ตัวจะว่าเป็นแต่จะโง่หลายเว้ยบ่เรื่องหญิงสาวลาวถูกทุกทรมานโตกันยังใจอ่อนอยู่แล้วเพราะว่าสงสารลาวบัดเห็นผู้สาวตัวพัดแห้งใจอ่อนกว่านั้นอีกสันว่ะ
0: โอ้ยก็ธรรมดานะเว้ยเดี๋ยวเป็นผู้บ่าวเนาะโดยเฉพาะผู้สาวเมื่อกี้นี่เพราะว่าเราบ่ได้ขี้ร้ายได
1: ้แก้ม
0: แดงอ้วนต้องตกไปเห็น
1: นะนั่นๆแก้มแดงสันบ่เฮาระว่าแล้วหน้าจืดเพราะยามลดต่ำหลายกว่าบ่ว่าติผู้สาวมาแต่บ้านนอกแบบนี้ก็สิเข้าสเปคตัวเมิดอันใดก็ได
0: ้อันสาวบ้านนอกนี่แหละงามแบบธรรมชาติดีเสียว
1: อื
0: ้อแม่นแท้บางคิดนี่นี
1: ่
0: พวกเขาก็ควรสิถามชื่อเสียงเขาเจ้าใดเขาเจ้าสิไปไสบ่เจ้าไปส่งเขาเจ้าเลยก็ดีเด้เมื่อกี้น
1: ี
0: ่ดีบ่ดีก็สิได้ฮักได้แพงกับเขาเจ้าเลยก็เป็นไปได้ใด
1: บ่เรื่องผู้สาวนี่บ่สุดจักเทื่อดอกตัวน่ะไป
0: โอ้ยเขาจะเข้าจักตัวละเนาะทะเลาะกันนั่นแหละเฮาว่าซั่นก็บ่ได้เป็นเสียวกันดอก

0: ขาวตัวสิพาเฮาย่างไปหอดใส่ก่อนอุ้ยเฮาเนี่ยเจ็บขาได้ยกขาสิบ่ขึ้นเลยนะบ่เป็นโตพาเฮามาผิดทางแล้ววะบ่หิวน้ำกระป๋านนั่นเมื่อยกับเมื่อย
1: หิวน้ำวะ
0: บ่หิวบ
1: ่ย่างไปหอดหั่นทั้งนานแล้วพวกเฮาก็นั่งดื่มน้ำจักหน่อยเนาะป่านนั้นเราบ่เมื่อยเมื่อยปานใดก็สิอดทนเอาว่าซั่นย่างเท่านี้ก็ปวดขาละ
0: สิว่าให้ปวดจังใดละย่างลอกไปลอกมาเกือบหมดมือแล้วเอ้ยไอ้มันอยู่ใส่กอดอันฮู้งานที่ตู่เว้าหั่นน่ะฮะ
1: พวกเขาแวะดื่มน้ําอยู่ห้านนั้นแล้วแล้วก็ถามเจ้าของห้านเบิ่งปางเทื่อเขาเจ้าฮู้จักใดอดทนเด้แม่ตกกระไดสิได้เรียกดีๆเฮ็ดมันก็ต้องอดทนเด้ล่ะบ
0: ่ก็จักสิให้อดไปฮอดใส่ล่ะคิดไปคิดมาเฮาอยากกลับเมืองบ้านซ้ำบ่ดีเฮ็ดกับบ่เฮ็ดหัวมันดอกอันเวียกอยู่ในเมืองนี่เมื่อเฮ็ดไทยเฮ็ดนาอยู่บ้านเฮาคือเก่ายังสิดีกว่า
1: ตัวอย่าเว้าในนั้นนี่แต่พวกเฮาก็ตัดสินใจมาฮอดในเมืองผู้เฮงล่ะสิกลับคืดไปง่ายๆแบบนั้นซั่นบ่กลับไปกะอายหมู่อายครูแล้วล่ะมาฮอดคั่นนี่แล้วตายดาบหน้าดีกว่าได้เฮาว่า
0: ก็เป็นความตัวอยู่ดอกแต่ถ้ามันบ่เป็นดังที่เฮาคิดก็กลับบ้านเฮาดีกว่าอยู่บ้านเฮาน่ะก็ยังมีพ่อมีแม่มีไฮมีนาคั่นบ่เห็นโรงงานบ่นตัวว่ามื้อนี้เฮาว่าสิกลับบ้านดีกว่าเด
1: ้กลับบ้านกลับบ้าน2คำก็ว่าสิกลับบ้าน3คำก็ว่าสิกลับบ้านตกคิดเบิ่งดูสิกลับแนวใดเงินเฮาก็ยังบ่ฮอด 30,000 กีบซ้ำสิเอาเงินใช้ให้ค่ารถเฮาพาตัวย่างก็เพราะว่าบ่อยากเสียเงินเนี่ยเด้พวกเฮาก็ต้องซอกเวียกเฮ็ดให้ได้ถ้าว่าพวกเฮาอยากมีเงินอยากช่วยครอบครัวช่วยพ่อช่วยแม่ตัวเข้าใจบ
0: ่โอ้ยอย่าว่าเถาะว่ามาแล้วอุกใจขนาดเลยความจริงแล้วมันก็คือความนั้นข่าวว่าเนี่ยใดเฮาก็ต้องได้อดทนเฮาสิกลับเมืองแบบนี้บ่ได้เฮาต้องมีเงินเฮาต้องมีเวียกเฮ็ดเพื่อหาเงินช่วยพ่อแม่ช่วยน้องของเฮาเฮาต้องสู้ต่อไป
1: แพง
0: ๆหึ
1: ตัวเบิ่งเงินดู
0: นี่หยังล่ะ
1: เฮาว่าพวกเขาว่าถือบนแล้วได้นี่นะตัวเห็นบ่เฮาว่าเป็นโรงงานตะหยิบที่พวกเขาซอกหาได้หั่นตัวอ่านเบิ่งดูเป็นบ่ตัววา
0: โอ้ยเป็นความตัวอีหลีขาวในที่สุดพวกเฮาก็มาถึงแล้ว
1: เฮาว่าแล้วนะมันบ่เหนือความพยายามของเฮาไปใส่ดอกสบายใจแล้วที่บัดนี
0: ้เอ๊ะแต่ว่าเขาเจ้าสิฮับพวกเฮาหรือบ่เนาะนี่เนาะ
1: ฮับบ่ฮับจักหน่อยหักสิฮู้ดอกไปๆๆพวกเฮาเขี่ยวไปดีกว่า
0: ไปๆๆ

0: สบายดีไ
1: อเออสบายดีเบิ่งท่าทางพวกเจ้าเนี่ยคือสิแม่นมาสมัครงานแม่นบ่ล่ะ
0: แม่นแล้วพวกน้องสองคนมาแต่บ้านนอกพากันมาสมัครงานเพิ่นยังหับอายุบ่ล่ะไ
1: อ้อ้อพวกน้องนี่น่าสิมาแต่มื้อวานนี่ได้
0: อ้าวเป็นหยังบ่อ้ายเพิ่นปิดหับสมัครแล้ววะเพิ่นบ่หับอีกแล้ววะอ้ายโอ้ยตายแล้วพวกเฮามาซ่าแล้วแพงเอ้ย
1: มันบ่แม่นแนวนั้นดอกน้องสาวห้องงานแห่งนี้เนี่ยเพิ่นยังหับอยู่หับทั้งผู้ที่ยึดเป็นแล้วแล้วก็ผู้ที่บ่เป็นผู้บ่เป็นเพิ่นก็เอาไปฝึกไปแอบเอาหอพักเพิ่นก็มีให้อยู่แต่ว่ามื้อนี้ผู้จัดการเพิ่นบ่อยู่ได้เพิ่นสั่งไว้ว่าถ้ามีผู้ใดมาสมัครงานแม่นให้มามื้ออื่นว่าจังซั่นเด
0: ้อ๋อตัวได้ยินบ่แพงเขาว่าเลยนะพวกเขาต้องได้เวียกเห็ดต่อไปนี้พวกเขาก็สิมีเงินส่งมื้อให้พ่อให้แม่อยู่บ้านอ้าวตัวเป็นหยังตัวบ่ดีใจวะก็เห็นหน้ายุ่งอยู
2: ่สิบ่ให้เฮาหน้ายุ่งจังได๋เงินก็สิหมดแล้วมื้อแลพวกเฮาจักสิไปนอนอยู่ไสกันก็ยังบ่ฮู
0: ้โอ้ยตัวบ่ต้องคิดนะเรื่องนั้นมื้ออื่นเพิ่นหับเอาพวกเฮาแล้วพวกเฮาก็สิได้นอนหอพักมีบ่อนอยู่บ่อนเซาสำคัญพวกเฮาสิได้มีเวียกเห็ดงานทำพวกเขาสิมีเงินส่งไปให้พ่อแม่มื้อนี้นอนใส่ก็ได้ตัวตัวสิไปคิดให้มันเก็บสมองให้หยัง
2: นอนเสร็จแล้วนั่งข่าวเอ้ยโตขึ้นมาเว้าง่ายแท้
0: เออแล้วเฮาหากสิพาตัวไปดอกไปๆตอนนี้ไปซอกกินหยังห้องท้องซะก่อนไป
2: อื้อน่าสิเว้าความนี้แต่ดนแหละเฮายังหิวจนใส่สิขาดอยู่แล้ว
0: ป่านนั้นเพิ่นซั่นบ่ไปๆซะล่ะ
2: แท้ล่ะบ
0: ่ไปก่อนเด้ออ้ายมื้ออื่นพวกน้องสิมาใหม
1: ่เออเอาโชคดีโชคดี
0: เจ้า
2: ใจไร

านผู้ฟังที่เคารพการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปซอกหาเวรงานทำเพื่อให้ได้มาวัตถุเงินคำจำเป็นต้องได้เฮียนหู้ถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบันบ่ควรหูเบาเสื่อง่ายเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัวแต่งโดยวีรพรวงศ์พจันทร์ได้หมดเวลาลงแล้วผู้ร่วมแสดงมีอุดรวงศ์ใสวิไลเสยเวศวิรพรวงศ์พจันทร์ดาวันวงศ์ปฐมพงพันธ์ขุนศักดิ์คุณลาลัสจักรจันทรแก้วมณีโคตรไพมณีธรรมวงศาให้เสียงแสดงสุพรรณฟังอัมไพศรีสังวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงใส่เสียงและดนตรีประกอบทั้งหมดนี้ภายใต้การสีนำของท่านศรีภานงลาดเชิญท่านที่ตามมาฟังในตอนต่อไปในโอกาสหน้าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตอนหับห้องนายกรัฐมนตรีโผประจำการรัฐบาลเวียดนามกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกันการแพร่ระบาดของพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาสมาคมพัฒนากรรมลาวร่วมกับกรมส่งเสริมจุลลาวีสากิจวีสากิจขนาดน้อยและกลางจะจัดงานมกรรม4มือพัฒนากรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81จีนมีมูลค่าการส่งออกและน้ำเข้าการค้าสีเขียวหลายกว่า800ตื้อดอลลาร์ต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มยาตุกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้สหายทองล้นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวของสหายฟาร์มยาตุกในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในฐานะห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเพื่อติดตามสุกยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของ2กรมการเมืองก็คือผลกองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามครั้งที่48เป็นการกระเกียมให้แก่การเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่จะมีขึ้นในไวนี้สหายทองล้นศรีสุริตยังได้ฝากความยื้อยามทำข่าวถึงสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มและบรรดาการนำผักรัฐเวียดนามพร้อมทั้งแสดงความขอบใจที่สหายฟาร์มยาตุกได้นำเอาความยื้อยามทำข่าวของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศโตเริ่มและบรรดาสหายการนำผักรัฐเวียดนามมายังการนำผักรัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จที่ประชาชนเวียดนามไอ้น้องย่านมาได้ภายใต้การนำพาซี่นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรวมทั้งผลสำเร็จการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆเป็นต้นด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาและการเสริมโยมเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของสองประเทศโดยผ่านบรรดาโครงการสำคัญที่มีลักษณะยุทธศาสตร์เช่นโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วงอ่างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและโครงการอื่นๆในโอกาสเดียวกันสหายฟาร์มยาตุกได้แสดงความขอบใจต่อการต้นรับอันอบอุ่นและแจ้งผลการพบปะกับสหายเสลิมไซกุมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของลาวพร้อมทางได้แสดงความเชื่อมั่นว่าฝ่ายเวียดนามจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อสุขยุ่งกันจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของการนำขั้นสูงของสองประเทศก็คือบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
0: ้ในโอกาสที่พลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมครั้งที่8ในเมื่อวานนี้สหายได้เรียกห้องและเน้นหนัก6ปัญหาสำคัญเพื่อให้คณะภาคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในเวียกงานการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเก่าโดยให้คณะภาคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการประชาชนผู้พิพากษาและพนักงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้มีจรรยาบรรณจรรยาธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเนื่องจากว่าในเงื่อนไขแห่งการปฏิบัติกลไกเศรษฐกิจตลาดการเสื่อมโยงกับสากลบวกใส่กลุ่มคนพอดีและอิทธิกำลังปรปักษ์ได้ดำเนินสงครามหันเปลี่ยนโดยสันติซึ่งได้สักจูงให้สมาชิกพรรคพนักงานจำนวนหนึ่งที่บ่มีลักมันอุดมการขาดจรรยาบรรณจรรยธรรมสั่งเงื่อนไขสวยใส่ซองวางของกฎหมายกดนวงการดำเนินคดีสักซ่าหลบไปหลบมาและบ่ไปตามกฎหมายกำหนดเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว ให้เอาใจใส่จัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคมติกรมการเมืองศูนย์กลางภาคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมและมติคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองหลัดคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้าสู่ล่องเลิกและเป็นรูปธรรมให้เป็นแผนงานปฏิบัติละเอียดแต่ละด้านการสืบสวนสอบสวนจะปรับปรุงแก้ไขด้านใดให้ถูกเป้าหมายมีหลักฐานครบถ้วนหัดกลุ่มและจะเหตุแนวใดให้สั่งฟ้องผู้ที่กระทำผิดแท้ให้ศาลตัดสินอย่างเป็นธรรมสุ่มใส่ปรับปรุงกงจักการจัดตั้งสั่งพนักงานดำเนินคดีให้มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในเฉพาะด้านเพื่อเหตุให้ปัญหาข้อขัดแย้งและการละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างว่องไวถูกต้องเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวสูงการค้าการลงทุนได้เปิดกว้างอยู่ในสังคมบรรดาข้อขัดแย้งและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเคียงคู่กับการพัฒนามีความยุ่งยากซับซ้อนสลับซับซ้อนและพัวพันกับหลายบุคคลหลายภาคส่วนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศพัวพันกับกฎหมายทางภายในและกฎหมายสากลปรับปรุงแบบแผนกลไกการดำเนินคดีอยู่แต่ละขั้นตอนให้มีความว่องไวโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถกวดสอบได้ทุกขั้นตอนการดำเนินคดีเฮ็ดตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้กว้างขวางและทั่วถึงในสังคมเพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจต่อกฎหมายยกสูงสติกฎหมายอยู่ในสังคมให้สูงขึ้นโดยการเผยแพร่ให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงแน่ใจเหตุให้การสร้างข้อผูกพันสัญญาต่างๆไปตามกฎหมายกำหนดกฎหมายและหาประกันบ่ให้มีการก่ออาชญากรรมที่ขัดกับกฎหมายหลายขึ้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่วีซ่าเฉพาะของแต่ละภาคส่วนให้เข้มงวดตามกฎหมายเพื่อเหตุให้การดำเนินคดีมีความโปร่งใสว่องไวและมีคุณภาพเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐของพลเมืองหาประกันสิทธิเสรีภาพแก่ศักดิ์ศรีสุขภาพและชีวิตของพลเมืองในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรม
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเชิญของสหายเฉลิมไซกุมารสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลลาวสหายฟาร์มยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามได้เดินทางเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสำคัญแบบพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามในตอนบ่ายเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะ2ฝ่ายระหว่างสหายเฉลิมไซกุมารสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลลาวและสหายฟาร์มยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งการของทั้ง2ฝ่ายการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศที่พ้นเด่นของตนให้กันทราบและแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ทั้ง2ฝ่ายได้ในระยะผ่านมา2ฝ่ายได้

0: เหตุการณ์แสดงออกคือการหัวมือด้านการเมืองการต่างประเทศสืบต่อได้รับการเพิ่มทวีให้ก้าวเข้าสู่ล้วงลึกการเลขเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำขันสูงและคณะผู้แทนแต่ละขั้นนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นสืบต่อได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นปกติการหัวมือเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบนับมือนับแน่นแฟ้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นสืบต่อเป็นเสาข้ามที่สำคัญในการผูกพันหัวมือของสองประเทศการหัวมือด้านการศึกษาและการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์สืบต่อได้รับบุริมสิทธิ์และยกสูงคุณภาพให้ดีขึ้นรัฐบาลเวียดนามได้สนองทุนการศึกษาจำนวน 1,300 ทุนให้แก่ลาวในปีนี้เพื่อศึกษาหำเหียนอยู่บรรดาสถาบันการศึกษาของเวียดนามและร่วมกันสุขยุ่งโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามให้ปรากฏผลเป็นจริงการทุ่มมือด้านการลงทุนมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าสุขยุ่งนักลงทุนเวียดนามเข้าในบรรดาแขนงการและคงเขตที่ลาวมีท่าแห้งนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาฮอดปัจจุบันการลงทุนของเวียดนามอยู่ลาวมีทั้งหมด435โครงการมูลค่าอนุมัติ8ตื้อดอลลาร์จัดอยู่ในอันดับ2ในจำนวน53ประเทศที่เข้ามาลงทุนอยู่ลาวเฉพาะใน8เดือนปีนี้รัฐบาลลาวได้อนุมัติลงทุนให้วิสาหกิจเวียดนามจำนวน6โครงการมีมูลค่าอนุมัติรวมทั้งหมด4ตื้อ700ล้านดอลลาร์ร่วมมือด้านการค้า8เดือนต้นปีมูลค่าการค้า2ส่วนบรรลุ1ตื้อ800ล้านดอลลาร์2ฝ่ายสืบต่อสุขยุ่งบรรดาโครงการจุดสุมที่มีความคืบหน้าซ่าเป็นต้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วงอ่างการซื้อขายไฟฟ้าโครงการก่อสร้างท่อส่งและสร้างผักน้ำมันให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังได้สืบต่อปรึกษาหารือเพื่อเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามในวัยนี้ในโอกาสเดียวกันสหายเฉลิมไซกุมาสิทธิ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นมายังสหายฟาร์มยาตุกพร้อมด้วยคณะพร้อมทั้งแสดงความเสื่อมันอย่างนักเนียนว่าการเยี่ยมเยี่ยมลาวในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการทำมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามที่มีมูลเสื่ออยู่แล้วนั้นให้สืบต่อก้าวเข้าสู่ล้วงลึกและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยสหายฟาร์มยาตุกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนาม
1: กองประชุมแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2/7-2/30จัดขึ้นระหว่างวันที่21-22กันยานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินาคอลวงจันทร์โดยการเป็นประธานของทานกี่แก้วสิงห์นาวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้ากรมห้องกรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องจากส่วนกลางและท้องถิ่นเข้าร่วมทานกี่แก้วสิงห์นาวงมีความเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่เสื่อมซึมแนะนำวิธีการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกับผู้ที่จะปฏิบัติเวียกงานตัวจริงและเหตุให้วาระแห่งชาติมีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยให้นำเอาคำเห็นโอลุมและทิศที่นำของนายกรัฐมนตรีเป็นทิศยังทางคนควรและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนในหัวข้อสำคัญเป็นต้นการกำหนดเป้าหมายครอบครัวบ้านตาแสงเมืองให้สอดคล้องจะแจ้งนำใส่ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพพ้นถูกและพัฒนาระยะท้ายสมัยปี2025ตามดำรัสเลขที่348เป็นบอนอิงการสร้างแผนงานโครงการกิจกรรมและการประเมินผลโครงการก่อนการสร้างแผนขึ้นแผนงบประมาณและการกำหนดแหล่งทุนต่างๆงบประมาณของรัฐการช่วยเหลือทั้งการเพื่อการพัฒนาหรือ ODA โครงการการลงทุนภายในและต่างประเทศให้ถูกต้องทันกับเวลาที่ได้กำหนดไว้ในวาระแห่งชาติจะให้สำเร็จก่อนเดือนตุลาหน้านี้โดยเฉพาะแมนแผนประจำปี2007
2: คำแนะนำฉบับเลขที่3810กง.ลงวันที่16กันยา2026แมนได้กำหนดเมื่อในเพื่อแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้เป็นอันละเอียดอันนี้เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายจากนั้นวิธีสร้างแผนดำเนินวิธีสร้างแผนงานส สร้างโครงการกิจกรรม

0: การขึ้นแผนงบประมาณการกำหนดแหล่งขึ้นการจัดสรรปฏิบัติแผนงานโครงการกิจกรรมการติดตามตรวจการประเมินผลและสรุปรายงานเพื่อให้บรรดาองค์การกระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นมีความเข้าใจเป็นเอกภาพและจัดสรรปฏิบัติไปรวมเดียวกันในขอบเขตตัวประเทศหมายว่าจะได้แนะนำแต่เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในวิธีขึ้นแผนขึ้นแผนแล้วจะปฏิบัติอะไรจะสรุปรายงานอันนี้คำแนะนำโดยกำหนดขึ้นมานั้น
1: กองประชุมครั้งนี้ยังได้หับฟังการเสนอบทแนะนำจากคณะหับผิดชอบและวิทยากรการศูนย์กลางพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำถามประกอบความเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันอย่างกงไปกงมามีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อหับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติมีความเข้าใจไปในล้วงเดียวกันมีความเป็นเอกภาพสูงและสามารถนำไปแนะนำอยู่ขั้นคุ้มครองของตนเองเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริง
2: ระยะผ่านมากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิไอฮิวาหมู่แอฟริกาโดยได้ซีนำให้แขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงแขวงติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิอย่างใกล้ชิดในใส่กวดพบพยาธิแต่หัวทีเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและสกัดกั้นให้ทวงทานกับเวลาและมีประสิทธิผลท่านบวงหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาเมื่อปฐมนิวาได้เพิ่มทวีการร่วมมือกับสากลและภาคพื้นในความพยายามเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาเข้าร่วมจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาของอาเซียนมาฮอดเดือนมิถุนายนปีนี้เสื้อพยาธิได้เริ่มระบาดอยู่บ้านน้ำตวนเมืองสยามบุรีและมาฮอดวันที่18กันยาพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างใน7แขวง15เมืองและ85บ้านมีหมู่ตาย 13,019 ตัวและนี่มีหมู่ติดเสื้อพยาธิแล้วตายเอง 9,219 ตัวค่าทำลายทิ่มตามหลักวิชาการเพื่อตัดวงจรการระบาดของพยาธิจำนวน 3,800 ตัว
3: พยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดมาสู่ประเทศลาวของเราเป็นครั้งแรกในเดือนมีนา2019โดยได้ระบาดอยู่เมืองตุมหลานของแข่งสระวันจากนั้นก็ถือว่าได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างถือว่าไปฮอด7แข่งหนึ่งนครในทั่วประเทศต่อกับการระบาดนั้นภาครัฐทุกขั้นตลอดฮอดผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อาจจะใช้ควบคุมตอบโต้และแก้ไขเหตุให้สภาพการระบาดของพยาธิในเวลานั้นได้สงบลงและจนว่าตกมาฮอดท้ายปี2025เพื่อในเดือนธันวาก็ได้มีปรากฏการระบาดเกิดขึ้นอยู่บ้านนาหยาวเมืองสยามบุรีแค่สยามบุรีพวกเขาซึ่งในเวลานั้นก็ถือว่าทางแข้งทางเมืองทางตาแสงและทางบ้านนั่นแหละทางเจ้าของสัตว์ก็ได้และก็มีการเคลื่อนย้ายหมู่แร่และก็มีการสิ่งเป็นค่าบริโภคจำนวนหนึ่งจึงเหตุให้การระบาดนั้นอยู่เมืองสยามแพร่ลามออกไปเป็น6เมืองมาฮอดในท้ายเดือน8 2016เป็น6เมืองมี38บ้าน
2: ท่านบัวหงค้ำหาให้ฮู้ตื่มบ่าพยาธิอะฮิวาหมู่แอฟริกาบ่สามารถปินปัวได้หมู่ที่ติดเชื้อพยาธินี้จะมีอัตราการตายสูงถึงห้อยส่วนห้อยถึงว่าบางประเทศได้ผลิตยาวัคซีนป้องกันจำนวนหนึ่งออกมาทดลองนำใช้แล้วแต่มาฮอดปัจจุบันยังบ่สามารถพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนป้องกันพยาธิที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพดีและสามารถป้องกันพยาธิได
1: ้สมาคมหัตถกรรมลาวร่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดงานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026อย่างยิ่งใหญ่แบบบ่เคยมีมาก่อนภายใต้คำขวัญ4ไม้ลายมือคืออุทยานแห่งการท่องเที่ยว25ปีแห่งการเติบใหญ่สารสายใหญ่ภูมิปัญญาเสิร์ชสู่คุ้นคาหัตถกรรมลาวสู่มรดกโลกระหว่างวันที่31ตุลาคม58พฤศจิกายน2026โดยจะจัดประกวดธิดาหัตถกรรมมีห้องวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของบรรดาเผ่าจากแขวงต่างๆหลายกว่า200ห้องคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนหลายท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวกล่าวว่างานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25

0: จะจัดขึ้นเป็นเวลา9วันเริ่มแต่วันที่31ตุลาคม58พฤศจิกายน2566ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเต็กตึกเก่าการจัดงานครั้งนี้มีความเป็นพิเศษและถือว่ายิ่งใหญ่กว่าครั้งผ่านมาเป็นการเฉลิมฉลองงานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครบรอบ25ปีและเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติครบรอบ20ปี
1: งานมหกรรม4มือหัตถกรรมครั้งที่25นี้จะได้จัดขึ้นเป็นเวลา9วันเริ่มแต่วันที่31ตุลาคม58พฤศจิกายน2026ที่ศูนย์วางแสดงสินค้าลาวไอเต็กตึกเก่าการจัดงานครั้งนี้มีความเป็นพิเศษและถือว่ายิ่งใหญ่กว่าครั้งผ่านๆมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมปีที่25และเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติปีที่20มวลชนที่เข้ามาเที่ยวชมเที่ยวซื้อในงานมหกรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งนี้ยังจะได้เข้าร่วมและชมกิจกรรมต่างๆตื่มอีกเป็นต้นแมนกิจกรรมย่างเพื่อเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติวันที่1พฤศจิกายนกิจกรรมประกวดธิดาหัตถกรรมกิจกรรมวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของบรรดาเผ่าจากแขวงต่างๆมีห้องวางแสดงหลายกว่า200ห้อง4กิจกรรมสาธิตขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมของสาวสร้างหัตถกรรมที่มาจาก18แขวงทั่วประเทศหลายหัวข้อที่น่าสนใจกิจกรรมจำลองวิธีตลาดโบหาร
0: งานมหกรรม4มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2566จะมีห้านวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมของหลายภาคส่วนเซนแผ่นแพ้ผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องประดับเครื่องจักสานหวายไม้ปองผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาไม้แกะสลักเครื่องดนตรีพื้นเมืองและอื่นนอกนั้นยังจะมีอาหารพื้นเมืองสมุนไพรพิเศษจะมีหัตถกรรมจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นเข้าร่วมนำ
2: เมื่อบรมนี่ทานนางบุญทวีดวงราศีรองเลขาพรรคแขวงสารวันผู้สินำเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานพรรคพนักงานพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีจัดขึ้นอยู่โรงแรมเอราวัณรีเวอร์ไซนครปักเซแขวงจังหวัดซัก
3: ในโอกาสนี้สหายนางตาเฟืองยงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำนครปักเซได้กล่าวคำประสัยโดยได้ยกให้เห็นหมุนเสื้ออันสง่าสวัยของการปฏิวัติเดือนสิงหาและวันประกาศเอกราชสั่งตั้งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้การนำพาอันสลาดลากแหลมของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้นินนากถึงผลสำเร็จอันผลเด่นด้านเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามในปี2025-2026ที่สามารถยกระดับ GDP ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมทั้งกล่าวข่าวสู่ยุคสมัยแห่งการพัฒนาภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้หาผลสำเร็จอย่างจบงามนอกจากการเฉลิมฉลองวันศาสตร์แล้วงานดังกล่าวยังเป็นขีดหมายอันสำคัญของวันสางต่างสายพัวพันการทูตเวียดนามลาวครบรอบ64ปีวันที่5กันยาปี1962หา5กันยา2026ในโอกาสอันที่มีความหมายนี้บรรดาผู้แทนยังได้ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองแด่ชมการแสดงศิลปะวรรณคดีที่มีเอกลักษณ์ของชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสายพัวพันความสามัคคีวัฒนธรรมอันดีงามมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษแต่การความมือหอบด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่มีมาอย่างยาวนานเวียงละครดัชเกศีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดดันสูงของอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือด้านตะวันออกและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคใต้เพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส อุณหภูมิแม่นระหว่าง24หา32องศาภาคกลางมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่นระหว่าง23หา32องศาสำหรับแขวงไสสมบูรณ์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม่นระหว่าง18หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่นระหว่าง22หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่นระหว่าง18หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเสื้อฐานฟังข่าวกีฬา
2: สุดฝึกอบรมครูฝึกกีฬาหมากแร่ให้แขวงบริคำไซและแขวงไซสมบูรณ์จัดขึ้นเมื่อบุดมนี้อยู่ห้องประชุมสหพันธ์แม่หญิงแขวงบริคำไซโดยมีทานคำเพชรไซปัญญาห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไซทานนางบัวคำที่พะวงประธานสหพันธ์หมากแร่แห่งชาติลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมมอบไปยั่งยืน
5: ท่านนักบวกคำที่ประวงประธานสหพันธ์กีฬาหมากแร่แห่งชาติลาวยังได้ให้หูตื่มอีกว่าการยกระดับครูฝึกในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมฟื้นฟูกีฬาพื้นเมืองให้มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งสร้างบุคลากรครูฝึกที่มีคุณภาพเพื่อไปฝึกอบรมและสร้างนักกีฬารุ่นสืบทอดในทั่วประเทศต่อไปเป็นการเตรียมความพร้อมครูฝึกเพื่อสร้างนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติพร้อมนั้นสำนักกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้นำเอาความรู้ไปพัฒนากีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศประจำปี2027และกีฬาแห่งชาติปี2028เวงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่20กันยานี้ท่านโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามและคณะผู้แทนขนส่งเวียดนามได้เดินทางไปฮอดสนามบินสากล JF Kennedy นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมกลุ่มประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81และเคลื่อนไหว2ฝ่ายอยู่สหรัฐอเมริกาการที่ท่านโตเริ่มเข้าร่วมกลุ่มประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ยั่งยืนให้เห็นถึงการถือสำคัญของพรรคและรัฐเวียดนามต่อลัทธิหลายฝ่ายและบทบาทใจกลางขององค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นถึงการหันแนวทางการต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายเอกราชเป็นเจ้าตนเองเข้มแข็งด้วยตนเองสันติภาพมิตรภาพการร่วมมือและการพัฒนาของเวียดนามเป็นหลายรูปหลายแบบและหลายฝ่าย
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอิงตามบทรายงานการพัฒนาการค้าสีเขียวของจีนประจำปี2026ที่เปิดเผยเมื่อบรมนีแสดงให้เห็นว่าปี2025ผ่านมามูลค่าการนำเข้าส่งออกการค้าสีเขียวของจีนบรรลุถึง802ตึกกว่าดอลลาร์ความเอาหลายกว่า14ส่วนห้อยของยอดมูลค่าการค้าสีเขียวทั่วโลกกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกใน8เดือนปีนี้การนำเข้าส่งออกรถพลังงานไฟฟ้าหม้อไฟลิเทียมผลิตภัณฑ์โซลาเซลล์และผลิตภัณฑ์อื่นๆของจีนเพิ่มขึ้นประมาณ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่อนใบสั่งซื้อเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าด้วยแรงลมเหือพลังงานสีเขียวอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นอย่างมันเทียงตามข่าวแจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้สร้างระบบนโยบายการลดพลการปล่อยการ์บอนที่ครบถ้วนที่สุดอยู่ในโลกและสำเร็จการสร้างระบบพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่กว่าหมู่และพัฒนาไว้กว่าหมู่อยู่ในโลกในด้านการส่งออกจีนได้สนองผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูงให้แก่ทั่วโลกมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สีเขียวของจีนในปี2025ผ่านมาบรรลุถึง442ตึกกว่าดอลลาร์ความเอาหลายกว่า16ส่วนห้อยของยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์สีเขียวทั่วโลกในระยะ10ปีผ่านมาจีนได้สนองหลายกว่า80ส่วนห้อยของผลิตภัณฑ์โซลาเซล และ70ส่วนห้อยของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมให้แก่โลกสวยสุกโยให้ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะเวนและพลังงานลมในทั่วโลกหลุดลงอย่างมีประสิทธิผลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและมันลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน

0: คนเราถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคนชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใจกันจัดขึ้นมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างควบคุมเสียงวิเลเงินดีวันใสผู้ประกอบงานเพลงให้พวกเราได้รับฟังกันไปพร้อมรายการพวกเราเป็นได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะเริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะเว้าสู่ท่านฟังท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้เน้นใส่5เวียกจุดสุ่มที่จะต้องมีการพัฒนาสนบทและก็แก้ไขความทุกข์ยากระยะนี้ระยะจะปี2027นี้ฮอดปี2030ส่วนรายละเอียดนั้นจะเว้าท่านได้รับฟังกันเป็นตลาดระยะกันไปส่วนระยะลาวกับพันมิตรมื้อนี้จะลมสุนทรฟังลาวและโอตริสเนาะจะสืบต่อเสริมขยายและฮัดแน่นสายพัวพันและการทํามืออันดีงามระหว่าง2ประเทศกันรายละเอียดก็จะลงลึกให้ท่านฟังกันระยะต่อไปเช่นเดียวกันส่วนระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะนําเสือทานมาฮู้จักกับการเปิดนําไส้ยังเป็นทางการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวลาวเอิ้นว่าลาวทราเวลแพลตฟอร์มยกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิตอลอันนี้เป็นข้อสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศลาวของเขาเนาะฉะนั้นเริ่มต้นรายการนี้นําทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังการพัฒนาชนบทในแก้ไขคนผูกยากเป็นหนึ่งในเวียกงานยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของพรรคและรัฐบาลลาวเฮานับตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นมาจุดประสงค์ก็เพื่อว่าลดพ้นความแตกต่างกันระหว่างตัวเมืองและชนบทพร้อมทั้งนำพาประเทศชาติลดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาฉะนั้นพรรคและรัฐได้ถือเอาเวียกงานนี้เป็นบุรีมสิทธิ์แถวหน้าตลอดมาโดยได้ออกลายมติหลายคำสั่งและการนโยบายที่สำคัญเพื่อว่าเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประสุมเผยแพร่วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ที่จัดขึ้นในวันที่11กันยายนนี้อยู่ในกรุงเวียงจันทน์ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรียกให้เห็นว่าเพื่อบรรลุคาดหมายอันยิ่งใหญ่นี้จะต้องได้สุ่มใส่หาเวียกที่สุ่มคือสุ่มใส่สร้างอาชีพและแหล่งนะครับที่มั่นคงติดพันกับการจัดสรรภูมิลำเนาโดยสุกยู่การเฮ็ดเกษตรสุ่มเกษตรผสมผสานและการผลิตเป็นสินค้าเร่งพัฒนาพื้นฐานของลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าน้ำสะอาดการศึกษาและสาธารณสุขเร่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองท้องถิ่นติดพันกับการหันเอาพลังงานลงก่อสร้างหาสถานการเมืองเพื่อสร้างนักพัฒนากรกับที่ให้หากฐานมีความเข้มแข็งสุ่มใส่ควรขวายและญาติแยงแรงทุนจากทั้งงบประมาณรัฐภาคธุรกิจสังคมและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อสุ่มใส่การพัฒนาอย่างมีชื่อสุ่มและหลีกเลี่ยงการเอื้อยอิงแต่งบประมาณของรัฐเพียงอย่างเดียวสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกการคุ้มครองรวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลความทุกข์ยากแห่งชาติให้

0: ทันสมัยเพื่อรับประกันการช่วยเหลือให้ถูกเป้าหมายและมีความโปร่งใสไปฟังเสียงบางตอนสําคัญที่ท่านสนใจ4,000ดอนได้ยกเห็นอยู่ในกล่องประชุมครั้งนี
1: ้อินไซต์ที่4นําเลือกซึ่งของการนําขั้นสูงของประเทศเฮาข้าพเจ้าเห็นว่ามีหาปัญหาสําคัญและเป็นกุญแจที่พวกเฮาจะต้องได้สงสัยแก้ไขอย่างเด็ดขาดและจริงจังเหมือนการหันเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจอยู่ชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาเซียนและแรงและหักที่มั่นคงแม้นเป็นปัญหาต้นต่อเนื่องจากความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่แม้นติดพันกับการเฮ็ดกิจกรรมแบบดั้งเดิมความทุกข์ยากในเขตชนบทเป็นอินไซต์ธรรมศาสตร์กลุ่มกินคนในครอบครัวเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวเขาต้องได้เร่งซุกยุ่งการหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้ลงหักฐานนำผ้าเฮ็ดจัดสรรพื้นที่การผลิตและบ่อนทำอาหารกินของชาวชนบทให้เหมาะสมกับท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นบ่เพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยปลาส้นสร้างตั้งกลุ่มการผลิตหรือเอื้อนมาสาก่อนสร้างช่องทางให้เจ้าเข้าถึงแรงทุนดอกเบี้ยต่ำอันสำคัญที่สุดเหมือนสอบให้มีตลาดห้องรับและซุกยุ่งอุตสาหกรรมตกแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรกรรมหลายขึ้นฉะนั้นต้องปฏิบัติหลักการประสานสมทบในการเคลื่อนไหวเหตุเหตุการณ์ของ4เพื่อนร่วมงานให้ดีเพื่อนร่วมงานที่1เป็นพรรคในรัฐโอกาสมาส่วนในระบบการเมืองต่อไปเป็นผู้กำหนดนโยบายสั่งเงินใครอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาในแต่ละอย่าง
0: ท่านสนใจ4,000ดอนนายกรัฐมนตรีเรียกร้องมายังทุกภาคส่วนจงนำเอาเนื้อในจิตใจของวลัยแห่งชาติฉบับนี้ไปผ่านขยายเข้าในเวียกงานของตนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนให้ชนบทและนำพาประชาชนก้าวออกจากความทุกข์ยากอย่างยืนยงซึ่งระยะผ่านมาได้รับผลสำเร็จหลายด้านแต่อิงตามการประเมินในท้ายปี2015ทั่วประเทศยังมีครอบครัวที่ว่าบ่ทันพ้นทุกข์ถึง 189,792 ครอบครัวกวมเอาลายกว่า 14,000 บ้านบ่พ้นทุกมี 2,173 บ้านและเมืองบ่พ้นทุกมี66เมืองตัวเลขนี้มันเรียกร้องให้ภาครัฐต้องได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อระดมกำลังแห่งสังรวมของทั่วสังคมเข้าใส่การแก้ไขอย่างตั้งหน้านั่นก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้ที่พวกเฮามารวมสู่ท่านฟังท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นเน้นใส่5จุดสุ่มเวียกงานสําคัญที่จะต้องมีการพัฒนาชนบทและก็แก้ไขความทุกข์ยากระยะนี้แต่ระยะแต่ปี2017หา2030ตอนนี้ให้ท่านได้พักฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจังหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพิ่นมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุนัญญาลาวกับเพิ่นมิตรมื้อนี้จะล้มสุทันฟังลาวและโอตริสจะสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นสายพัวพันในการทำมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศในวันที่18กันยานี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ฐานทองสวรรค์ภูมิหารหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางคาทารีนาวีเซอร์เอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโอตริสประจำลาวซึ่งมีสำนักงานสถานทูตตั้งอยู่นครหลวงบางกอกประเทศไทยในโอกาสมาเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานห้อเวียนที่3ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง18กันยายนนี้ในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์ภูมิหารได้แสดงความขอบใจที่ท่านทูตได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนประเทศออสเตรียเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานห้อเวียนที่3ในครั้งนี้พร้อมทั้งตีราคาสูงต่อสายพัวพันและการทำมืออันดีงามระหว่างลาวและสาธารณรัฐออสเตรียนับตั้งแต่ที่2ประเทศได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตนำกันในวันที่1เดือนกันยาปี1967ซึ่งปีหน้านี่ก็จะครบรอบ60ปีแห่งการสั่งตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างลาวและออสเตรียและทั้ง2ฝ่ายก็ได้เห็นดีเป็นเอกภาพที่จะจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อฉลองวันสำคัญดังกล่าวให้มีกระบวนการอย่างฟุดฟื้นนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้เห็นดีที่จะสืบต่อสุขยู่และส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะแม่นในขงเขตการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้ได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นเพื่อนำผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนทั้งสองชาติในโอกาสเดียวกันนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาลือและทบทวนคืนเกี่ยวกับการเสริมขยายการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในแขนงการต่างๆเช่นว่าการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างพลังงานสะอาดโดยผ่านการสนับสนุนและขอบการร่วมมือของสหภาพยุโรปอาเซียนออสเตรียและองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังเห็นดีที่จะสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นสายพัวพันในการมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศให้มีความแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ชาติพร้อมทั้งยืนยันที่จะสืบต่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลนอกจากนี้ฝ่ายลาวก็ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการก้าเกียมออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในท้ายปี2016นี้และได้เสนอให้ออสเตรียสืบต่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนลาวคือดังที่ผ่านมารวมทั้งการให้สิทธิพิเศษทางด้านการค้าและการช่วยเหลือนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นต่อลาวในระยะข้ามผ่านเพื่อหาประกันให้ไปถือว่าให้เป็นไปอย่างโรงเรียนและก็มีคุณภาพและกันยืนยงในฐานะเป็นเจ้าภาพและประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานห้อเวียนที่3ลาวได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการเข้าร่วมในการสนับสนุนของคณะผู้แทนออสเตรียในครั้งนี้ด้วยความจริงใจและก็หวังว่าประเทศออสเตรียจะสืบต่อสนับสนุนลาวในเวทีอื่นๆอีกบ่จะเป็นอยู่ในประเทศลาวก็คือในเวทีภาคพื้นและสากลนั่นก็เป็นระยะลาวกับเพิ่นมิตรที่ประคองอารมณ์สู่ท่านฟังลาวโอตริสจะสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นสายพัวพันและการมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศเป็นเพราะจะพักเติมอีกหน่อยนึงให้ท่านผ่อนคลายเป็นบรรยากาศจะหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะเที่ยวบ้านแม่จะให้ท่านรู้จักกับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวลาวอื่นว่าลาวทราเวลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิตอลตอนนี้ฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผมหับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปนั้นท่านเข้าสู่ในสุดท้ายของรายการกับไหลยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะล้มสู่ท่านฟังการเปิดนําใช้แพลตฟอร์มท่องเที่ยวลาว Travel Platform ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิตอลในวันศุกร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ที่นครหลวงวิจันทน์กรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัท Star Telecom หรือว่า Unitel ได้จัดพิธีเปิดนําใช้แอปท่องเที่ยวลาวเอิ้นว่าลาว Travel Platformแพลตฟอร์มดิจิตอลด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของลาวเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและบริการท่องเที่ยวช่วยให้นักท่องเที่ยว

สามารถค้นหาข้อมูลวางแผนการเดินทางและเข้าถึงการบริการท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างสะดวกผ่านระบบดิจิตอลโดยการเข้าร่วมและกดปุ่มเปิดนำไส้ของท่านนางดาลณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านเหวียนบิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านนางบณิสาคอนธรรมวงศ์ไสหัวหน้ากรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ฮู้ว่าการสร้างแอปท่องเที่ยวลาวหรือ Lao Travel Platform ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็น Digital Gateway to Laos หรือประตูดิจิตอลสู่ลาวโดยได้รวบรวมข้อมูลจุดหมายปลายทางแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมที่พักร้านอาหารการเดินทางและบริการอื่นๆไว้ในบอนเดียวผู้ใช้งานสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวจองที่พักปีนยนต์ปีรถไฟปีรถโดยสารเสารถหรือรถตู้ซื้อซิมอีซิมสำหรับนักท่องเที่ยวค้นหาห้านอาหารและบริการท่องเที่ยวอื่นๆได้อย่างสะดวกการนำเสนอ Lao Travel Platform นับเป็นอีกบาดก้าวสำคัญของลาวในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในขณะในแขนงการท่องเที่ยวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดิจิตอลทัวริซึมและการหันเปลี่ยนแขนงการท่องเที่ยวไปสู่ยุคดิจิตอลพร้อมกันนี้แพลตฟอร์มยังมีบทบาทเสริมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวเข้าหากันผ่านระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวลาวเข้าถึงตลาดได้หลายขึ้นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหวังว่า Lao Travel Platform จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการโฆษณาและประสานสัมพันธ์การท่องเที่ยวลาวในตลาดภายในและสากลพร้อมทั้งช่วยสร้างประสบการณ์เดินทางที่สะดวกทันสมัยและครบวงจรหลายขึ้นพร้อมกันนี้แอปท่องเที่ยวลาวประตูดิจิตอลสู่ลาวหรือเอิ้นว่า Lao Travel Your Digital Gateway to Laos บ่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังเป็นอีกบาดก้าวหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวดิจิตอลของลาวให้มีความทันสมัยเสื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั่นก็แม่นระยะเที่ยววันแม่ที่พวกเขานำเสนอท่านผู้จักกับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวลาวหรือเอิ้นว่า Lao Travel Platform ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิตอลเพื่อความสะดวกสบายในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศขอบใจบริการทุกท่านติดตามรายการพ่อจนมาถึงระยะสุดท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสั่งบันทึกเสียงวิไลเงินดีวันใสลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพวกเราจะพบกันใหม่ในวันพัดต่อไปสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 20:00 น.มื้อนี้แมนวันพุธขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่23เดือนกันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการข่าวภาษามง5:30 น.รายการข่าวภาษากึมู6:00 น.รายการป้องกันความสงบ6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการเพื่อสาวกสิกร8:30 น.รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9:30 น.รายการส่งเสริมการศึกษา10:00 น.รายการท้องถิ่นดินลาว10:30 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ11:00 น.ข่าวต้นสมง11:05 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการความรู้ทางกฎหมาย13:00 น.รายการภาษามง14:00 น.รายการภาษากึมู15:00 น.หมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอัดสถานี16:30 น.รายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง18:00 น.รายการเพลงดังในอดีต18:30 น.รายการละครวิทยุ19:00 น.รายการข่าวภาคค่ำ19:30 น.รายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยาก20:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่นด้วยความถี่6,130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสริญฐานหาฟังรายการข่าวภาษามง

0: chùa xa số lộng mong nhó tế chờ lào cha tờ nhó tuổi chân viện tràn
1: in nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi xin ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lau si
0: cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chậu xa kilohertz lò do chi bùa dị chậu mệt dồn lù trào xe ít bùa bế chậu kilohertz lò do lau chậu chô mệt
2: นอกจากจะจมลงมาที่ชัวร์เชเดอร์ตัดสายในเชเดอร์ตะการละมุกกลมลงตัวเป็นดูสต้องจัวให้สะสื่อยัดจ่อตรวจเจียงเวียงจานหล่อชิ้นชิ้นยัดจ่อนแต่ดูสต้องจวนหุ่นนอกุญแจจ่อนหุ่นวันพุ่นหุ่นดีหนึ่งเก่าไปรู้จวนหลี่ชงออสเซียหนึ่งเก่าเจ้าที่กูหัดสื่อเจ้ารู้เก่าหลี่เสียเก่าอ้อนยัดจ่อนหุ่นนอแหละจมลงมาที่ชัวร์เชเดอร์หุ่นนอไปยามัวสะสื่อจังจังยัดจ่อได้เฉยเจ้าชาเตอร์ผู้ตรวจในเชเดอร์ตามลงยาลีจีนละมุกไปชี้เจ้าละมุกลงสะสื่อโอเค
3: ตัวเธอได้เชิญต่อใจแกตู้ชวนเตอร์หรือทับปิดจาเวียดนามจารินตาลัวเจ้าจงชาเตียนุ่นตีนังเก่าอีลูจวหลีนอยอดชายกาปังจืนดาพักยอดทองลุนสีสุริเลขาที่การล่อตัวเธอได้เชิญเราต่อตัดใจแกตู้ชวนเตอร์ยอดความยาตุกกรรมการกลุ่มการเมืองปังจืนดาพักหรือทับปิดจาตู่จู่เฮาหรือจงฟื้นได้แถวเวียดนามยอดเจ้าเชื่อหนอยาทองลุนสีสุริตเต่าเพียยังหลู่รองเชี่ยต่อใจยาชอเชชอเทียนดองกีเชี่ยเจ้าเกตุจัวแต่ฉลาดแต่ยาความยาตุกยอดเจ้าเราหนอยาเกตุจัวทัดไทยเจ้าอวยยอดฐานะทัดปืดจาตู่จู่เฮาหลือใส่เจ้าช่อนจัวช่างกากะตั้งจาเล่อวัวไงหลู่ปอดรงแต่อ้อกุมการเมืองหลอกกุยยาลีเจียนจีนแต่ตรงเจ้าลูกคณะกรรมการชี้กล่องแต่เราเวียดนามเราทิพย์เราเจ้าหยีแกย่อเกมบ้าเจ้าแกต้นที่ชัวแต่ฉลาดยาวทางการแต่ย่อเลมิงหึงถ้าปืดจาแต่ชาวเวียดนามอัวยัวจะใช้ยัดเจ้าใช้หนอว่าแกนอย่อทองลุนสีสุริตกู้เตาฟีหลูนุ่งซ้อนนุ่งมองจ้อเจ้าย่อโตลืมเลขาที่การล่อตรวจเท่าแต่เธอเทียจงกาจะเจ้าพันละแต่เวียดนามเชิงนั่นแหละออต้อกู้เตาชิชลาเทียชิหลงเกเตอร์จีหยีเตอร์ลูปอให้เจ้ากัดตัวตัวเกชิฟีชิกงเตออต้อยอดเตาเตาฟ้าจังจังหมายย่อฟ้ากาเมืองกับปอหือเต๊ะแขวปอหือเกย่าซังเศรษฐกิจเกล้านลวดเกงกีปังเกกันเต้าเดอเกล้าชิจัวจือพื้นฐานเศรษฐกิจเดอออลูเต๊ะแขววันลาเชียโครงการจังจังมวดตูหยันจือยุทธศาสตร์สื่อโครงการเกเช่เขียจังเวียงจันฮานอยเกเช่เจียเหล่าเวียงจันวุ่นอังโครงการอวดท่อซาเจ้าอาเทียหรือโครงการชั้นดาวว่าเกเจ้าชื่อหานอยเยอฟันยาตุกู้เตาเพียยังหลัวเจ้าเจ้าเกต่อใจอย่าชอเชชอเทียเขียจ้อเจียนจีเกชินจีนเตอร์เยอสลืมใส่กุมาสิทธิ์หรือท่าปืดจาตูจู่เฮาหรือจ่องฟื้นเต๊ะแทเหล่าดาเจ้าเพียยังเกงจังเชียไฮเตียต่อเวียดนามยัวจวนจีอัวลุลูเฮาหลือก่องดาเราต้อเหล่าอย่าสื่อยังเฉยเราช่างกากะตั้งจาเล่อัวเชียข้อตกลงเตอกะจะจ่อกิเชียอลุเตเฉยหลอกกูอิยาลีโครงการชี้ก่องเตยุทธศาสตร์ลือยะก่อเต้าใจเจ้นชี้เตียจะลูกัดเจ้ถ้าปืดจานตัวเคลียต้องย้อนลูให้เดาเกจ่อแหน่จะลินดาหลัวเจ้จ่องเศร้าเตียย่อสอนใส่สี่พันดอนถ้าปืดจาเต่าเมื่อลุนตัวเคลียเต่าต้องย่อลุนทัวเคลียวาลาเฮงศาสตร์ให้เจ้าเกจิคอยาเฮาชาเทียให้เดาเกจจอแหน่ยอดเต่านู้ตีนังเกาอี้ลู่จ้วหลีหนอยอดหอประสุมเฮงศาสตร์อัวมั่วจงหลือถ้าปืดจาปืดจาหรือปืดจาถ้าคณะกรรมการปอจื้อสังถ้าเปิ้ลถ้าฝั่งเฮาหลือกิถ้าจ่าเทียจะมั่วฝั่งชั่วต้นทอกงอัวยอดถ้าปืดจาเต่าถ้าเตียลุนลู่เฮาหลือฉีคอยาเฮาชาเทียให้เดาเกจจอแหน่ย่ออีลุลัวเฮาหลือยุทธศาสตร์อวดจังจังชาเปลินแต่พักเทียจ่องฟื้อชัวตาจีเดาจอเตาเตะแทนเราลอลู่หอบเพียจังจังย่อใจเตาอวดก่อเจ้าเกชิจ้าจ้าอียาลีดงเทียยาเฮาซาดอเตาจอลู่เตะแทนก่อเตาเท่าเตาลู่เตะแทนจอใหญ่ป้องกาใหญ่หมู่อวดลู่เตะแทนเมื่อเกฉีคอพักเทียจ่องฟื้อเตาเมื่อลู่ลัวเฮาหลือไฮลออวดอีลุลัวเฮาหลือบุรีมาสิกย่อเตาเตาเฮาเตะตามุลีว่าเต่าแต่เต่ามาตีหลุจีเทียนนยมไปจังจังใส่เต่าว่าขาชายเตี้ยเต่าเต่าเกตั้งใจเล่อวัวยอดเต่าเต่านยมไปอวัวรองชาเปล่าไม่ย่อ ยอดเตายาใต้เท่าหล่อลุลัวเฮาลือจีคอฮัดฐานการเมืองอัวมุนดอนไดเตาเฮาลือฉีคอยาเฮาซาให้เดาเกเจาะแหน่เทียมเมื่อเกเจาะเคลียเป้ฉีจาหลอกกุอิยาลีกะจีซังอัวหัวหน่วยยุทธศาสตร์จีเมืองอัวหัวหน่วยตะขาชัวฟ้าเทียจีรออัวหัวหน่วยฉีคอย่อกุนไกจังจังเตาเกฉีคองรีโมเตาฮัดฐานก็มั่วเกตาขาเทียตัวคอลุลัวเฮาหรือไฮลอจีจี้เตียย่อบุริมัสิตชาตะเฮาเดย์ยอดตาเฮาพิสือฉีคอเศรษฐกิจฉีนังหิงสัตว์เก่าซื้อกูจังย่อเดนดงจ้อจ้อเกเจเชียอัวมั่วตาปังสือเทียมั่วเกใช้ชัวเชียฟ้าการเมืองพักเทียจ่องฟื้อจงไออย่างเกาลีย่อสมาชิกที่ตั้งเตอปัสสะขุมเตียเตเจ้ากาตั้งใจเล่อัววาล่าออเชเปเจ้าเตอองค์การสหประชาชาติให้เจ้าลูกหอเพี้ยเกจิคอหอนเดินเถอะชวนเดาเตาเมื่อเกหลงตี้เชลูกหอเพี้ยเตอยูเอ็นลาชีสหประชาชาติชื่อสังหมายย่อเอสดีนจีทีอีการลักเฉเกจ่อเหน่ช่วยยะกาเตาเพี้ยสื่อฉีคอเศรษฐกิจฉีนังหิงศาสตร์สามุจ้อเตาเกตั้งลูกหอเพี้ยลือยะเฮาหลือฉีคอยาเฮาชาเทียหายเดอเกจ่อแหน่ใช้เตาเล่อัวเชียตัวซีวัดก่อเตาใจลูกัดเจเทียหายจ่อขอตอนเดนเดอวาลาหิงสัตว์เตาตังวาลาเล่อัวอยากจังมังจี้ชงออเชียแหน่เก่าชาจ่ออเชเปเจ้าเตาตังลูกัดเจอัวจีญ่อญ่อตอนเตอยั่วจู่จีหยีนึ่งเตอก่อเทาเกจ่อแหน่ก่อตอนเตาชาอีปัวเชียหยีนึ่งใช้เตาตู้อัตาเกจ่อแหน่ก่อจู่จู่จีรอเต่าเท่าเกจจอนเน่ก่อเต่าอิเชียรู้รอเทียจีเมืองเต่าก่อเท่าเกจจอนเน่เต่าชาในเก่าจีลูกเมืองดารีเต่าตังเจย์ยอดเต่ามาตีนเต่าซับหายหิงศาสตร์ให้จ่อกาใจยัวเพียสื่อฉีคอเศรษฐกิจฉีหนึ่งหิงศาสตร์จีสองเราที่เก่าจีสองออเชียในเก่าเต่าจ่อออเชียไปเจ้ายาส่วนใส่สี่พันดอนกู้จังเต่าไฮนซีเตียยาอยู่อวก่อเต่าดารีลูกัดเจย์ไฮลานอยจูมอเชียเตาจีลุลัวเฮาหลือจุดสุ่มอวยอนเทียกะมั่วเฮาหลืออัวเทียคือกะเตาเนี่ยตัวขอมุนดันใดเตาการจัดสรรภูมิลำเนาละชีนเทียชายยอดเธอคือนอกคือเฮาอัวช่างกาเกอัวก้องอัวลงห่อชี้จวบเป็นเจอเทียผลิตอัวของล่าลั่วมอเชียเตาจีขอพื้นฐานของล่างเทียมัวเกยงยี่ยอดเตายาเฮาซาจังจังหมายย่อเกเตามูลหล่อลัวแต่ซ้อได้หูเกินต้นตาเทียเกขมองกิงมอเชียจีเกตาเคเจ้ากะปอจื้อทัดจ่ามุนดอนใจเจ้าเกลองตีมัวตุเจ้าสื่อกีมูจีคอฮัดฐานการเมืองใช้เจ้าฉีคอตุเจ้าสื่อยอดเจ้าฮัดฐานก่อมัวเกตาเคมอเชียเจ้ากัวหูเทียจังหยัวปังหลอนเตอร์ปังเนี่ยลัดผ้าเกล่านลั่วฉีนั่งเทียองค์การตั้งจ่าสากูลเจ้าละมูฉีคออย่ามั่วจุดสุ่มดอดเดาเลยอย่าชั่นเดา
4: เราเวียดนามชิชลาสะจอนทวดจาเกชิฟิชิโตรงเกกงเตนเดอออตอเจ้าเล็กเจ้าลันเดยเยอสลินใส่กุมัสสิลเธอปืจาตู่จูเจ้าคณะจังฟือเขาไปที่เฉยเจ้าเกมว่าหัวชิลัวเยจงเราเต่าเจอเยอฟังยาตุกหรือเธอปุจาตู่จุจอคณะจังฟืนเตเตเฉยชินันจิเชียเวียดนามเต่าต้นยี่ชัวไปเตเฉลาวยอดตอนนุติหนังเกาอีลุจุนหลีชองออเชียนหนังเกาเจ้านอเสด็จทศจ้าเจ้าเกชิฟิชิโตรองเกทงเชียกงจือเตออตอเทียกุยายุทธศาสตร์เตออลุเตเฉยลาวเวียดนามเกชินชิยอดตอนรอหนอออตอกุเต่าเคียปอดจ้าเจ้าเกนทศจ้าเกี่ยวลุล่วงเขาหรือเกี่ยวชีคอเศรษฐกิจนั่งได้อรุณเฉยยอดเราโยชิเฮยตาเท่าหล่อเที่ยวต่อกุตกงว่าเกี่ยวจอนหงจอดจอดจอดเกี่ยวทงเชื่อกงจือยอดเราโยชิเฮจัวลุลีเขาหยงหยงออเชียนั่งก็เราจอดเราหัวเกี่ยวชิชลาจอดเพื่อสื่อจุดสุ่มเราเปรุลีก้าหยงเขาหยงออเชียนั่งก็เราเราก็อย่าลืมชี้ยอนทวดจ้าเต็นเยลูจังจังหมดจะเรียนเกลูปอยงให้จอดจอดเพื่อสื่อเกงเตสู่จอดยงออเชียนหนังก็จอดได้ออจังฟื้นเราก็อย่าลืมได้ออรุเตเชอร์หมดจะเรียนเกจเคียเทียหมดจะเรียนเกชชงหล่อนได้ออพักออลับเราเวียดนามเราก็อย่าลืมออหือจ้าองค์การเสด็จก่อชี้ยอมโมเกทงเชื่อกงจือจีเกตัวขอส จอดเกี่ยวลุล่วงเขาลือเทียเตเขาลือหนอก็เตี้ยหมดจอดเขาวัวเต่าใจเซนจีดอดนอหลอกกูอย่าเต่าชี้เจ้าวัวลุล่วงเขาลือหายจอดพักเกี่ยงเตะพักเขาลือกับเมืองเขาลือจะเตะเชื่อจีเกี่ยงเตะหมดจอดเกี่ยวลุล่วงเขาลือเกี่ยชิ้นหลงเป่าเกี่ยยี่ชวนเดจงกะจะจอดกิเชียเทียคณะผู้แทนกิเชียยอดจอดเขาบังสินจ้าเทียท่าจ่าเชิดจอดก่อโตใจเกี่ยวลุล่วงเขาลืออย่าซื่อยังหมดจอดพักเกี่ยวลุล่วงเขาลือเกี่ยงเตะจอดจอดพักเขาลือปองหือเตะเฉยปองหือเกี่ยยสังหลอกก่อมัวเกี่ยตัวขอเทียมัวเซนจีวิจารหลือนอยอิจารหลือวัวตุนเย่ช่างจอดเกี่ยวลุล่วงเขาลือพักเกี่ยสิเตะขอเฉยเกี่ยงเตะได้อลุเตะเฉยท่อมเด็กกูยังหายจอดจอดพักเกี่ยงต้องเด็กเกี่ยสิขอตุจอดสื่อสิขอเล่นที่หนึ่งก่อมัวคุณภาพรองยันเดินจังฟื้นเวียดนามก็ต่อชดชงปังเกิดต้องเดินเจ้าเตชะเหล่าตันทรอยอีเชียเทไปปวดเตถืนชื่อสังยอนยอดเจ้าหอชงออเชียนนังก็เจ้าชดเจ้ามัวเกิดต้องเดินยอดเจ้าหอฉันจะเกิดต้องเดินเดินเตชะชื่อเรื่องจีเชียเวียดนามเที่ยงคืนมัวเกิดสีขอชดชงเจ้าเจ้าเชิดเกิดมหาวิทยาลัยมิตรภาพเหล่าเวียดนามชดชงเกิดอีปังเหล่าหมดเจ้าชดเชียฟังดาเตชะเหล่าเกษีเทคโนโลยีทันสมัยดอตอเกงกีปังดาเตชะเวียดนามยอดดอหาวเตชะเหล่ามอตันทอยอปล่อยปัวเทียเปโจจีโครงการหาวตรงเกงกีปังตันทอยอยี่ตื้อดอลลาร์ยอดดออันดาที่ออนดาจอเตชะจีเจ้าเปลูเตชะวัวตรงกีปังยอดดอหาวเปเตชะเหล่าดอตอลือๆยันสิเทีย
2: เราฝังหัวต่อชีเจ้ามอเชียให้เดือดปล้นดูเทียมมัวเกศีชาลาหือจ้าปอหือกินยาซึ่งองค์การอนุญาตการเชื่อจงเชื่อเกอร์สารเชื่อจงเชื่อเกอร์เทียหือจานยันจังต่อตั้งจ้าตรงยูรูเราฝังหัวจ้าเจ้าเกศให้เดือดปล้นดูมุ่งเจอลิมบอนตือเกินยันจังเสาที่จีต่อจ้าเสียเนื้อจงนุตินังเกออีลู่จัวหลี่ชงออสเซียนังเกอเจ้าเนื้อจงเขาหือจ้าปอหือกินยาซึ่งว่าเธอตัวกงย่อยเยอพุนโทวันทองกมันนีปือจ้าเขาหือจ้าปอหือเกียร์ยสังมั่วเยอภัยวีสีโบลาผาเธอสารเชื่อจงเชื่อเกอร์มั่วโพลีวงลาวลีเธอเจ้าองค์การอัญญาการเชื่อจงเชื่อเกอร์เทียบโพลสีสุดาโสภาวดีหรือปือจ้าเขาหือจานยันจังมั่วเปล่าฝังชัวเทียนเราเจ้าโอมั่วฝังชัวตัวหมกงยศรุ่งเชิดนอยเยอพุนโทวันทองกงมณีกุตลอดเคียเป้าเตียยศจงจุลูโสนอเปล่าฝังชัวเตาชิจอมัวเกินตองกีชั่วชัวสัตว์เจียนจีนเดอเกอลุลูเฮาลือเกตั้งจ่าอุโมเจอลีเกเตาเสาเจียยศเขาจงจุลูเปล่าฝังชัวสัตว์เกให้เดอปล้นถูมุเจอลิมบอนตือเกยันจังเสาที่เจ้ายศจงจัวชิเหออลุส่งตาเท่าหล่อจึงจึงมายอเกให้เดอเตปล้นถูเกศีชลาลือๆยามุจจโจชังสื่อยอดจอเขาตัวเพิ่งอาสากูลมั่วเกศหลงเป่าอย่าเจอจ้าชัวตันทอเต้นจัวชิเหอมั่วเกยงสีเทียเทียนทอโจชังสื่อชัวสีไฮเกลีเต้ตั้งมึงฟ้าการเมืองวิกิตยอดจอฟ้าเกลาลัวเนื้อเจียเทียเกศอโจอโจยอดจอพันหุตัวก้าเตวัตจีเกปวดชัวจอโจเต้นตีจอเศรษฐกิจเขากันตูเกก็การให้เต้งเหมิงลอนเดอร์ช่างสื่อตู้เต้เฮียเต้กัมมอชิกีรอเจ้าเหลือๆยาเต้งเหมิงแต่สีตู้จังสื่อองค์การอัญญาการเชื่อจงเชื่อเกอร์ผู้พิพากษาเทตู้เจ้าสื่อโอมุเจอรีเกเจจีปล้นดูนเดอร์ศาสต่อชีเจ้ามอเชียให้เดอร์เต้ปล้นดูยาใช้เดอร์หูเจ้าเทียตัวอย่างมั่วเกียงยานจังหลงคอเต้กุนไก่เกชิชลาลุลฮอลือเทียเกตั้งจ่าก่อมั่วเกจัวคอมัวเกศหลงตีตัวอย่างอวดเตียมูเจอหลีพละบทบาทเที่ยวลุลัวเฮาลื่นเดออยู่เสาร์เจ้าก่อมัวเกศจีคอลุลัวเฮาลือเกศให้เดาปล้นตูมูเจอลิมบอนตือเกียงยันจังเสาร์ชงเกศตัวจื้อลาตัวจื้อสีหนึ่งก่อเจ้ามูเจอลีระเบียบเกศจลิช่อเที่ยก่อมัวเกียงยันจังมูเจอลีเกศเต่าตั้งเจียนยอดเจ้ามาตีจงยูรุล่อเสาร์ที่เจ้าเดาพักมาตีเดากลุ่มการเมืองปังสื่อได้พักจลิทีอีอีอทับกมสอบพอให้เจ้าเจ้าเกศเชิดชงคุณภาพเดอเกศให้เดอปล้นตูมุจลิมบอนตือเกียงยันจังเทียมาตีคณะบริหารงานปังสินราภาจัลเลทีศูนย์เปชาทับคอมบอสอบพอให้เจ้าเจ้าเกศเชิดชงประสิทธิภาพยอดโดนเดอเกศตัวจื้อลาดตัวจื้อฉีหนึ่งเจ้าเจ้าเกศจะรีช่อก่อนการมุจจวดต่อเทียเต่าใจเส้นจีชงเทียกับปอดเจ้าเจ้าฟ้าอวดเต่าชง
5: sợ cho lọ ối họ kể cờ bao nhớ tròn tờ kênh thuật giá xí cho mốt kể hại đờ kể ô lũ lọ hậu lử có tàu giải xin trì rồng nhớ tròn lúc sợ nòi giờ phôn tì còn xa vạn bùn liền lử bử trá thay cho bờ lọ tú chẳng sử hậu hử trá bảo hử kể nhá xanh tà lọ khía bảo tìa nhớ tròn dùa xí hở kể tấn trà ô mù trời linh chế lù kể xin gà xí nhớ tròn tờ bảo phần xùa rào thí trầu ủa giờ ít lúc xí hở nhớ trầu ở lúc sáng ta thâu lò tôi dừng ủa tàu tiền nhớ trầu lúc lò hậu lử kế hai đời bón tù một trời liên bón từ kiến gian chừng xử lý ông can sư xuẩn so xuẩn tu chẳng sử tàu một kế thuế trẻ bón tù cậu ở xía bón bùa tờ rầu một tù trâu khó hạ là do tiền một tù trâu bón tù tàn trò do cậu chua xía bón bùa tờ lần bón nỉa do ở xía bón bùa tờ lần thía nâng giới tế chờ giờ dị bùa trò chào tờ lần con nia ya i po cho cho ta lăng nhỏ trong ta mo plong tu chu mo yang tan cho ya xa chia plong po ta trong đây tao tu o lo chu mo yang cho cậu ít chia bế po ta lăng con nia ya yi po nang go ta lăng nang zai tế chờ tan cho ya plong po plong cho lăng

风帮蒙蔽以较烂的路，我正可要找好被带阿老家真还得有时时和的给还得得等门那要一波的用中央路给啥滚肉体被还找到给西交路找到的对风波几段蒙蔽我要找好被带起老中央路那被带起老到再给我去做加上nhớ trò nó cô do khả năng cảm cảm tổ chức hình xa sợ trò hoài đời phong bó chỉ tàu tơ cô tàu phía dân bỏ cho trò kế trị kế cuốn chó kế bộ chua nợ tê phong bó của chân khua nhớ trò hậu bê tế chà lào vô yếu sĩ nhớ trò nhớ sĩ hợ kế vô trò lọ cho trò nên nông tạ xì nọ phong bó chỉ tơ chân nhớ trò hậu đại án đợi bê tế chà lào cho trò nợ dị chào lan tạ lưu ยมุนเพลงสีสวัสดิ์ทักคณะกรรมการตัวชื่อเฮงทราบสะจองหายเดิร์ฟงป๊อจิตเตอร์อัวจึงขัวยอดต่อหอไปได้เฉลาโกต่อมัวข้อมหุ่นต่อไปทุกชั่วซอหายจอดต่อฟงป๊อจิตเตอร์เที่ยงหายจอดต่อเกอัวชื่อจวดจ่าตรงยอลูลีเตาฮารานอหายเตียยอดดันยูชิเหออัวชออัวจอจะในยิ่งยัวเชื่อเพชเชื่อจีรงได้โกต่อตัวปอฟงปอจอหาไปได้เช่าแสดงแต่จีปัวยี่เจ้าเชี่ยฟีมดจอดสาเจ้าฟงปอวัวตุนชัวปอจอหาไปได้อานอดาวชาลินเดอร์ออลันเตตุนเทียเจ้าฟงปอวัวตัวปอจอหาไปได้เช่าเดินนอมัวตันทอย่อเก่าเสียห่อยัดตัวนอเจ้าฟงปอบ่งบีและเจ้าฟงปอลูวานวัวย่อเสาไฮเตียนบีบีเอลนังเก่าเจ้าย่อเจ้าฟงปอวัวมัวเก๋ปัวจวดชับเลยอีลุงบงตือเหนือตัวยังดีเตาจอฟงปอลเมและยังบงบีเนื้อจอหอมเดาซอลินเดอร์เจ้าปัวชาเจ้าแต่ลูหอฟงปอลหน่อยอย่าอีหอฟงปอลวัวทัวเชมัวเก็บปวดชั่วรอหังอย่าเท่าตัวเทียบปอลละหมงเจ้าอย่ามัวเก็บปวดชั่วซอลินเดอร์อีปัวคุณเจ้าอีปัวเมดปวนยีเนื้อจอฉันจานเดอร์ขอวัวจั่วลูบงนอหล่ออย่าลินเดอร์เนื้อจอเก็บปั้มเหมือนแต่พระวิสการปอตองหัตเตียมัวเจ้าฟงป้อมบ่งบีลินเดอร์อปัวยีเจ้าลันแต่รู้ว่าเจ้าป้อหล่อเจ้าหอมบ่งอาเดอร์ไปได้เฉลาจีเก็บปวดชัวจะเจ้าเต้นรอดชัวช่องดงบ่งอากะเก๋อว่านอว่าหอจีเก็บปวดชัวเจ้าลังที่หนึ่งเทียเตเจียเทียเจ้าฟงป้อหน่อยเท่าป้อหล่อเลอเตอร์จอลินเดอร์ไปเจ้าพังปัวจังชัวลินเดอร์ยีเจ้าลันแต่รู้ว่าจังยอดเจ้าหอเต้นบ่งอาเราโมเจ้ารัวติอาเราโมยอดเจ้าเตเลียเตเตเกวันอวหาวเดเนียสีเยจงยืนเดินยอดจนโยชิเหอเปเจ้าหยงเท่าหล่อหัวยาชัวแต่จิเลเท่าหยงอีเชียโจปัวโจโจเจ้าเราโมก็ตัวยังเคยชาวเทียทัวเชเตฟงป้อนเราโมเลยยาอีจุดเปลานแต่ลูหอมมงอาตันทอยาอีเซนเฮตาปอต้องให้เกทัวเชเตฟงป้อนหนอจังยาขอเจอจังชัวจันเดาที่นี้ตอนนี้นุ่งแต่ชินอเต้ฟงป้อหน่อยยังจึงย้ายเจ้าฟงป้อว่ามัวเก็บปวดชั่วเกินเก่าจะเจ้าจะเก็บว่าหนึ่งย้อนได้หลังที่หนึ่งจังชีเก็บยัวจะเจ้าเก็บชีเต้ขอเชิญเก็บว่าหน้าหัวหอมได้เนี่ยจีเยจงที่นี้ตอนนี้จงตู้เชี่ยวสารลาตู้ว่าเขาเลยกูจึงต่อมัวเก็บปั้มเหมือนหายเตียย้ายยกเขาเสาเต้ฟงป้อหน่อก่อเตียนเชยย้อนจึงสีสีหอดลินเดอร์ปอบหยองซื้อมาที่เลยย้อนหายได้เต่าเต้ตั้งเหมือนหน่อก่อเตียว่าแค่ยังตัวน้อยยังบุญเพลงสี่สวัสดิ์กุจังไฮน์จิงไฮเตียเสตโตก่อเจอโตเตชังสื่อลีเตาไฮลานอคณะกรรมการแห่งทราบลอยเตาชิจอกู้เชียจอมตะเกี๊ยโคสนันทวกเทียเสตโตก่อเนียจีเจจงที่มีเหยาะท้องเขาเตเชอร์เสด็จชิจอมกิจังไฟชิวซี

0: 因好像生嘛要给我列我爹给找的给考列考的给可能考好呢要到莫给讲话休息要到把爹封包里到回来呢了要到京东找看呢我莫放学才找莫给拆爹封包呢了要脱车养等爹才找几步个莫得门找找路能找些都就是给巴蒂瓦要找生六分半到在念那样百我提哦今天了呢ฝั่งดาจอเทียใช้ส่วนชิ้นหนึ่งยัดเต่าสังลูกพันบานเต่าจากงจงมัวเนี่ยเต่าจงตุเจ้าสื่อกะปฏิวัติอิจฉาสีเต่าจงตุเจ้าสื่อวัวจึงมัวเจ้าเสียวัวมัวเจียนจีเต่าเกี่ยวลุล่อเขาลือยาตาเท่าหล่อวัวเท่าเต่ากงจงเกี่ยวเจ้าเนี่ยลีเต่าฮาลานอยาเผาเวียนวิไลดีละพันหรือเท่าคณะกรรมการปอชื่นเต่าสังที่มัวตุเฉยเจนเต่าฝั่งมัวฝั่งส่วนเราเราจองคณะกรรมการว่าเราเกี่ยตั้งจากตัวกงเกี่ยมุ่งเน้นนโยบายเราหนอเราจองตัวเจ้าสื่อเกี่ยวว่าลุล่วงเขาเลือกกู้เตาปล่อยยองหมดจารีเนี่ยนโยบายชัดชงอีจงสีเราจะว่าจึงมั่วเจ้าเสียชื่อสังยาจองตัวเจ้าสื่อว่าเตาหมดเจียนชาเจียนจีเตาเกี่ยวว่าลุล่วงเขาเลือยาตาเท่าหล่อนอยาเราที่อ้อจู่เราชงอ้อเชียนนั่งก็เตาม่ตันทอยาอีปวดเทียชาเจ้าชาลังจะเนี่ยว่าเจ้าเราจงตุเจ้าสื่อลีเตาไฮลานอตันทอยาไปตื้อเทียชีปวดชาเจ้าลามตะกีบยืนเด็กคณะใช้ส่วนเนื้อตรงเด็กฝั่งดาจอเทียใช้ส่วนชินนึงเด็กสังลากุโตกงดาจอฝั่งนันยมใบเด็กเกี่ยวลุล่วงเขาลือจอตุนึงว่าเราเกี่ยวปวดชั่วระยะพิการเทียตัวนุ่งยงเสียฝั่งบริหารดักคณะกรรมการช่วยสวดเทศเต่าตั้งจาเสด็จจากงจงมุ่งเนี่ยเต่าเจ้าวัวลีเต่าไฮลานอยืนเดินเสด็จเกาะเห่าจะเริ่มเบียดการเทียวัวหมดจะลีคณะกรรมการปลดชื่นดักสังยายขอจังจังเสด็จเขาเกี่ยวลุล่วงเขาลืมหมดจะลีนั่งยมใบจะเต่าตัวมัวเจียนชาเจียนจีเทียป้าเปิ้ลวัวมัวป้อมใหม่หมดจะลีดำลาเต่าตั้งเจเทียก็หมดจะลีนิติการวัวมัวฟังชวนเด็กเกวัวลุล่วงเขาลือหายจอดเราน่ายมใบจอดเราลือลือยันสีเทีย
1: จมลงพันธุ์ชัวเฉดลินเฉดตำลงตาทารมนอกุยาสอสื่อจังจังยัดเราได้เถอะยาลิจินามุไปหาชี้เจ้าละมุมลงสอสื่อยัดเราใจแสง
2: ตัวจังสื่อสังอุดมใส่กู้ตอนถอดเคลียเจ้าต่อเกตั้งจามอเชื่อเจ้าต่อเกเจ้าวัลุล่าเฮาลือหายเจ้าตอนได้เกใช้ชัวแต่ห้องปอเจียบพอยัดเราลูกจ้าลีจังนอยัดตอนได้ป้าเป้ของภาษาการตัวจังสื่อสังอุดมใส่กู้ต่อเคจงเจ้าลูกชิตาเจ้าต่อเกตั้งจามอเชื่อเจ้าตอนได้เกเจ้าวัลุล่าเฮาลือจาริทีอีอีทับนอยอหายเจ้าตอนได้เกมอเชื่อเจ้าวัลุล่าเฮาลือใช้ชัวห้องปอจีเตอร์เตรียมพอยอดเราชวนจัวลูกชิ้นหายจงอาเซียนหนังเก่าเราเจ้าหนังเก่ายี่ว่าประธานรองนอเมื่อเย่พลจัตวาดวงจันทร์ไซวุฒิกรรมการผักสังตัวเธอใช้ชัวลูกหลือกุมประสาการตุ๊กจังสื่อได้สังเมื่อจงคณะภาคคณะบรรษาตุ๊กจังสื่อได้สังรอดโตชาลุ่มเมืองเทียจอเธอเจ้าว่าลูกหลือท้องกุมประสาการจอขวดเต้าเจอขณะการมอบฟังชัวกองดอกวติไขวเกหอนเตอเทียยอดเราหอมเตอเยอพันโทสมพรภูมิสุขคณะพักใช้ชัวลุล่วงเฮาลือตุ๊กจังสื่อตัวเธอใช้ชัวจอดโตสัตมนุครัวเทียจีขอหักทานตุ๊กจังสื่อได้สังกูจังเตาชัวชาวจอดโตเกตั้งจามอเชตโตโตเกอวลุล่วงเฮาลือยาเทาหล่อเทียเกมอเชตโตอวลุล่วงเฮาลือจอดโตเกใช้ชัวได้เกเสาเต้งป๊อจีเตอร์ยอดเราท่าจ่าเขาสังอุดมใส่ชองอาเซียหนังเก่าเราเจ้าเราชองอาเซียหนังเก่ายี่เถอะเคลียเจ้าเราเกจอนได้จาริทีอีอีทับหน่อยหอจาริทีเปี้ยวอีทับข้อปกซอปกซอเทจาริทีอีเราทับปกซอเกตั้งจ่ามอเชตเราตอนได้เกสองปอสิเตอร์เตียบพอเจ้าเราท่าจ่าท้องเตะเฉาเมื่อจังตงเจ้าโตเก๋มอเชตโตวัวลู่ลู่เฮาลือยอดตงเดอนายกรัฐมนตรีให้เจ้าโตเก๋ใช้ชัวเต้เตียบพอห้องป๊อตสีเตอร์ยอดตงเดอเจ้าเลทีเปอีอีตับปกสอต้องมั่งไอรู้ปอดรองให้เจ้าเก๋ตั้งจ่าใช้ชัวลู่ลู่เฮาลือเก๋เช่าเต้ห้องป๊อตสีเตอร์เก๋ใช้ชัวเต้ห้องป๊อตสีเตอร์เตียบพอยาเอ๋ขอจังจังวัวตรีเจ้าเก๋จ่อ nhỏ trộn tại cho lê thi y y thạp nò nhỏ. Chẳng nò lại trong giao lưu của hai trọng tàu, sĩ cho thả cho trộn tại kế mô lục bộ và kế, nhỏ trộn cho sĩ thạch trả và nhà sái chùa lưu lưu hào lưu. Nhỏ trộn hòn tờ dơ phồn chất tà và đoàn chàn sái vụt, tuột thay cùng bà xác càn tốt chẳng sử đại sẵn của trọng tàu cho khía, cho trộn hào lưu sái chùa tàu già. Thế phê sự tăng trả mô sĩ trộn trộn tại kế ua lưu lưu hào lưu. Kế sau triệp phò hông bó dì tơ kế sái chùa cờ rồng. Đó trọng đợi kế sái chùa và lưu lưu hào lưu. Tăng trà nhớ trò hào bá bơ hào thát trà. Cho khẻ lưu lưu hào lưu tăng trà mất sẻ trào đoàn đại trò kế sư nhu. Kế sau hông bó dì tơ triệp phò. Cho trọng đợi kế sái chùa và lưu lưu hào lưu nò. Chẳng chẳng mô hay là mô cú do cho phò kỳ lạ. Cho phò một bó hà rồng hà chua. Cho phò và là tàu kho. Nhớ tròn đại cho hông bó dĩ tơ và cho tú cho sự sở hào lử, cho tú cho sự tài út nùn, bàm nàn và tàu mất xét trò trò kế sái chùa. Cho tròn đại cho tú là tú lùa, sái chùa cho tròn đại kế muôn là biếp là càn, có tờ khở rộng đồ cú. Nhớ trò hậu sĩ năng tê tá mạng và trự sĩ, ngay cho tròn đại kế sĩ hông bó dĩ tơ triệp phò và trò hậu và đi. Khó nói cho ít khó kế và tàu mất xét trò trò kế sái chùa. Nhớ trọng đại cho bác mại của mọi kế cho chạy sẽ chùa thiết sĩ. Nhớ chủ yếu và trợ lý cho kế cho chạy thiết mô cả tăng trà, nhạc đơn đồng. Khó nói cho ít khó chăng sự của yếu tàu thông xe cổng trừ thiết tàu mất xe trâu cỡ tàu giải diện di rộng.
1: Tiếp theo là tôi giải kêu chữ chúa thiết thơ trong cho lù sĩ sẽ là cho trâu kế sĩ cho lù hay cho trâu dù lù dữ dịa cho phong bó dị thơ chế. Là cho đùa rổ thí bê trong tài lý trả là cho chế đùa ý rổ tờ kế sĩ cho lù lì hay lò. Ủa dòng môn tàu giả trần chân trâu tiếp theo là cho trâu kế ổn năng nhó cổng trọng tờ cho chế lần có một kế trò xe. Là tờ cho phong bó dị thơ ổn trần bóng khủa nhó trâu hậu tiếp theo là. Nhà lý thiên của khu trò niệm dĩ dây trọng lào cho hình hình cỏ sĩ thờ ổ chữ chối rộng. Nhớ trò ký tỏ dạy trọng khuôi yếu tố cổng trò trong cho lô xã cồn sầu nọ.

0: จมลงพอที่ชัวเชดาลาจานาลูชิฮันแต่เป็นตัวสตองจัวให้สาสื่อกูต่อต้านทำมูลายาลินแต่เป็นแรงหลังอย่างสาสื่อยัดจมหนอจัวให้ละจอดเชสซิรินาซื่อฟงลูจงต่อจมลงเชดาก็ชวนจีต่อสกินักกันยังจงจะชี้เหตุเชียตอนเตเป็นมาตลอดชินจีดัว
1: ดักกี้วิทยุส่งเสียงรอคุณผู
2: ้ส่งเพียนแต่ละคนร่วงเวียงจัน
1: ยิ้มสรวจตั้งแต่ห้าโมงครึ่งรอดรบโมงด้านระบบ AM ขึ้นครึ่ง567กิโลเฮิรตซ
2: ์ขึ้นเรียกครบบัน130กิโลเฮิรตซ
3: ์สมัยเริ่มมีรายการซึ่งรักเพลงเอกไอปึ๊บยอดายามสรวจมือสกีมือมือกดเจอเคลื่อน12กำมง10ลาวหนึ่งระไวสง่าเดวมือสกีก็มือมือฟื้นดอกแต่งเมื่อก็เลือโลจิมแนวก็มือวันพุธมือที่23มงเก้าสากลหนึ่ง2026ดามงยีก็นองเกินมวยอาทิตย์ที่เลจโรยที่แล้วอย่าดันนิยมมาประสาสนมาเกตมากมอนก็อยอเรื่องเงินสรวจแนวเกิดรุงมาเตรียมแนวปื้แนวมาบึงแฮมยอก็จะยอโรงเรียนบึงเมืองยงมาประชาชนก็จะตกแต่งเวียกพนักงานทานตำรวจแพทย์หมอก็ยอประจำการยอแต่งเวียกดังลางการก็ยอก้อยกายเอิ่มตาทรงงอดลดงอดลดตึกลดริ่งก็ยอก้อยกายเตะปืนเปรี้ยงก็เปรี้ยงจะจริงเตะอุบัติเหตุเกิดขึ้นดังนี้ปืนหนึ่งสักกระจายแนวมืออันอรยออาสติตลอดเตะสิงก้อยปักก้อยยอก็เหมือนแนวเลือกเนยกลุดบักลางกีก็ยอก้อยกายก็เหมือนตะลึงยะยงมาอีอรยอเดเกี่ยวหอปีหอดหอปีเดี๋ยวแล้วจะเบือนบื้อมาเมะหรือลองเลือเยื่อมอย่ายงมะประสาสนเอิ่มได้จะมือกี้หอระนาบางคิดบางมอนก่อโรบางมอนกำลังม่านบางมอนก่อฮีเกี่ยวแล้วอือยงมะประสาสนนี่เหมือนได้มาคิดมากมอนได้สิ่งก่อยอกไว้ใกล้ได้จะมือกี้อาพญาตมากอันมากแนวเกิดยาพญาตได้เรียงเสริมเมื่อก่อเมื่อพญาตสิ่งปุกงัดปุกอีอืออย่าได้กุ้งตะกางก่อน้องเกิดน้องยาน้องแพร่หมอนมือก็อาอมหักอมครั่งแนวมือก็ได้ยาซีดผ่านการลดเยอะจะได้อ่านจั่วล้อลำได้ได้หยัดเลือดซึมใหม่พญาสมะจะง่ายอเมดานจุโทรงกีสนึมนานเลือดก็เมื่อก่อนแหนะกลเทาสนึมเลือดแหล่ก็เมื่อก่อนนึมกับเบื้อเรือริ่งจอยเยาะกลัดครางเปลี่ยงล้อลำได้มือได้ได้อ่านเลือดแต่มือสกีก็มากข่าวจะการลอยไม่รายการอีเบิร์นไม่เปิมยังเอออร์เยาะเวรการยังข่าวกันประธานประเทศซึมดอดซึ่งกุดเฮบย้ำแยงห้องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามือที่เซาเอ็ดกลาดยอกียัดห้องวาการศูนย์กลางพักฐานทองลุนศรีสุริศเลขาธิการนำประธานประเทศเดชสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเบือนซึมดอดซึ่งกุดเฮบย้ำแยงเดฐานฟาร์มยาตุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักห้องนายกรัฐมนตรีกลประจำการรัฐบาลเดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยัดดาโอกาสกีฐานทองลุนซีสุริศเบือนเปินเกลเลาะซึมตอดเมื่ออย่างเลอะสรุเราต่อซึ่งยอเฮบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดฐานฟาร์มยาตุกดาเดือกีเมื่อซึ่งยอแตงเวียกเดือซึนตรานยัดดาฐานะห้องนายกรัฐมนตรีกลประจำการเพื่อกวดแยงยูตูลซึ่งแต่งตังเวียกเบืองคอตกลงเดกบาลกรมการเมืองก่อเมือนผลเดกองประสุมคณะกรรมการรวมย่อลาวเวียดนามเดือที่48กับเมื่อซึ่งเตรียมอันซึ่งย่อเฮิบย่อแต่งเวียกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเมื่อทางการเดทันเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งจีแต่งเคลื่อนดาเลเลกีพร้อมยอนิทานทองลุนศรีสุริศก่อนองเบือนภาคเลาะมันข้าวยอจรอทานโตเริ่มเลขาธิการนำประธานประเทศบึงการนำพักรัฐเดเวียดนามพร้อมกับปืนเกล็ดเลาะกอบกล้องกอบประเยื่อมซึ่งทานฟาร์มยาตุกเบือนเดืองเลาะมันข้าวเดทานโตเริ่มเลขาธิการนำประธานประเทศเดบึงการนำพักรัฐเดเวียดนามยอจรอการนำพักรัฐกับประชาชนลาวบึงเผาพร้อมยอนี้ก่อเปิ้นเกละเลาะซุ่มซอยต่อพลโฮจซึ่งยงมะประชาชนเวียดนามตายแห้มซึ่งแตงเบื้อนยอมซึ่งมอกออรเดพักคอมมูนิสต์เวียดนามรวมกับพลโฮจราซึ่งพันขยายมติกองประชุมนำเดือที่14เดพักคอมมูนิสต์เวียดนามลาดนี้กบาลปลาหนองเบือนสรุเรากับเตรเปียนเลาะสรุเราเกี่ยวกับซึ่งฮัดเรียดซึ่งพัวพันรูมยอกบาลปลาดะมากมากแนวบูเดก็เมื่อดะการเมืองซึ่งป้องกันศาสตร์ป้องกันเลาะสงบเศรษฐกิจการค้าซึ่งยุรทื่นการศึกษากับซึ่งเสรเลื่อมพื้นฐานเศรษฐกิจเดกบาลประเทศผ่าน บึงโครงการสำคัญซึ่งอาลักษณะยุทธศาสตร์เมื่อนโครงการงอรดวนเวียงจันฮานอยงอรลดเพื่อเวียงจันวงอ่างโครงการสร้างทอสรุงเมื่อยน้ำมันกับโครงการกระบังแต่โอกาสกันนี้ทานฟาร์มยาตุกก่อเปือนเปิ่นเกลี่ยเลาะก่อกลองก่อประเยมต่อซึ่งซึมดอดเมื่ออย่างเลอะกับเปือนแจ้งผลซึ่งสรุเรากับทานเสลิมไซกุมมาสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีกลประจำการรัฐบาลเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมกับเปือนเปิ่นเกลี่ยเลาะดื่มสาปลาเวียดนามจีซึบต่อแต่งเวียกรวมกับปลาลาวดกสระเมอเพื่อยุดตูลซึ่งแต่งตังเวียกบึงคอตกลงเดการนำจันจุ้งกบาลประเทศก่อเมือนบึงโครงการรวมเยาะยุทธศาสตร์มากๆแนวอันมือซึ่งเปิดรับผลเลอะกับผลโฮดจอมสิงกะอุนบ่พร้อมแล้วหรือกับสิ่งก้าวกุดจรอเทคโนโลยีจันนำเสื่อเลื่อมอนาคตยอพร้อมกับหาจี้อินเทอร์เน็ตและจงไปเลี้ยงนังหอยเกมเบือนเลอะหอยโซเชียลเบือนสมัยและประเวยแร่งประเวยสะเทียนประเวยเตรียมตั้งด่ามือสกีเพื่ออนาคตสิ่งเลอะประเวยกับอินเทอร์เน็ตหาจี้ได้ยูนิเทลกับแพ็กเกจหาจี้300ราคา300,000กลีบเบือนรับดาต้ารอด140กิกะไบต์เพื่อเมื่อลึงปึงนี้น้องโทรปล่อได้ YouTube TikTok Facebook WhatsApp ก็โทรปล่อลาว TV 4K โทรปล่อ300นาทีอย่าดักลวงประเทศสิแหน่เซจอง30มือวิธีลงทะเบียนกดดาว209กดดาว156สี่เหลี่ยมหอยโทเรียนยูนิเทลอันแนวเลอะแนวทรออีเด้ต่อยอกี้อิมยังข่าวนายกรัฐมนตรีสรุรุลกองประชุมย่อยเติมกะแนวทุกโรคท่านสอนไส้สีพันดอนนายกรัฐมนตรีเบือนสรุรุลต่อกองประชุมสรุเลาวาละเดซาดเลารอดการพัฒนาเขตมกยงรงจุกับย่อยเติมกะแนวทุกโรคดามือทีเซาเอ็ดกลาดยอกี้ยาดาหอประชุมแห่งชาติซึ่งอาบึงทานห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกการจันท่องถิ่นกับภาคส่วนรับผิดชอบกูดโรมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเราอันหนึ่งซะเวียกงานการพัฒนาเขตมกยงรงจุกับจอยเต็มกะแนวทุกโรคเมื่อมวยยะตาเวียกงานยุทธศาสตร์สำคัญเสริมเดชพักกับรัฐบาลนับตังซึ่งสรุเราสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบูเตจุดประสงค์หลักเมื่อเพื่อลุดพรแนวซิงเกอร์เมอร์แตกตูนก็เมื่อนตัวเมืองกับเขตมกยงรงจุพร้อมกับมอกออรประเทศชาติอันลุดยุราแนวทุกโรคสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาภาครัฐก็เบือนเตะเวียกงานกันนี้เมื่อเวียกซึ่งสำคัญอย่าด่าลวงกาลตลอดย่อเบือนเปลี่ยนมากมาติเลาะมอกเรากับนโยบายซึ่งสำคัญเพื่อเมื่อหมอนริงแกะด่าซึ่งแต่งตังเวียกอย่าด่านี้นโยบายซึ่งเลอะเน้นเสริมตระหนักกลาดย่อเมื่อเวียกงานสร้างหากฐานการเมืองย่อพร้อมกับการพัฒนาเขตมกจงรงจุจอยเติมกะแนวทุกโรคกับทรงงอดกระเปะสร้างก่อเมือนซึ่งสร้างแขวงเมืองหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเมืองหัวหน่วยกลางแรงจิ้มแนวกับสร้างกุ้งเมืองหัวหน่วยพัฒนาเมื่อกลไกลักษณะซึ่งดุกแตงเบียกพัฒนาจะรอหากฐานอันอาแนวกลางแรงกับเลอะเวียกงานกันนี่เปิ่มเมื่อลึงเมื่อบุริมาสิทธิ์ซึ่งเกิดสำคัญยาดาลวงการยาดาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดศาสตร์โฮดห้องเมื่อซึ่งเราอันเนื่องรอดแนวซึ่งเกิดเลอะซึ่งเกิดกลางแรงกับเลาะรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งเลอะเสริมพักกับรัฐบาลยาดาฐานะเมื่อสมาชิกซึ่งเดรยำเพราะเดชประสาคมโลกต่อกับซึ่งแต่งตั้งเวียกวาละนิม2030เตะองค์การสหประชาชาติเรารอดซึ่งไม้อู่นการพัฒนาแมบจึงรึงอีก่อเบือนเตรเปลี่ยนเดะเบืองซึ่งไม้อู่นก่อเราเสริมก่อเมื่อมวยซึ่งกำลังปิดแนวทุกโรคแก่ได้จิ้มหูแบบกูตาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดชาติรวมรอดซึ่งกำหนดซึ่งไม้อุ่นแนวกระบังเวียกงานพัฒนาเขตมกจงรงจุกับจอยเติมกะแนวทุกโรคเพื่อแต่งจอมแต่งอันเกือบึงตัวสีวัดอันเบื่อนจอมซึ่งกะอุ่นกับสำหรับจุดหมายดาทรงอรเดวาละแห่งชาติเบือนกำหนดดาเวลาซึ่งแต่งเวียกอันเกริตั้ง12,027จรอ12,030กับเบือนกำหนดคาดหมายซึ่งเมื่อแนวหุ้มหวายดกสระมือยาดานี้ต้องสร้างก่อนกลางกระเรียนดาแนวทุกรูกอันเบือนมากประเวยมุ้ยเสียนก่อนกลางเพื่อ เรื่องเดเมื่ออัตราแนวทุกโรคอันลุดยูรอันนองสละมวยตัวเลขสร้างกุ้งจอยตึมก้าแนวทุกโรคอันเบือนมากบริเวณมวยบันกุ้งกับสร้างเมืองจอยตึมก้าแนวทุกโรคอันเบือนมากบริเวณสาหาเมืองยอมซึ่งเบือนกำหนดอุ่นยาดามาติเดสภาแห่งชาติเรารอดซึ่งรับเดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดชาติ5นึมเดือที่10นึม2026จรนึม2030ท่านสนใส่4,000ดอนก็เบือนเราอันนึงแถมซะเพื่อเมื่อซึ่งกะอูนแนวน้ำริงยีจะเบือนเตะริยำเพราะ5เวียกจุดสุ่มเตะริยำเพราะสร้างอาชีพเวียกตกเวียกแตงลายรับแนวมั่นเดียงยอพร้อมกับซึ่งจัดสรรมอนยัดมอนเบมอนมะยูดตูลซึ่งแตงการเกษตรสุ่มเกษตรซึ่งปริยอกับการผลิตเปลี่ยนเต็กเปลี่ยนโจปะแนเราะพัฒนากุ้งกางกับแนวอำนวยนึงซึ่งอำนวยแนวสะดวกซึมมายาดาเขตมกจงรงยุเราเสมอเมื่อทรองงอรคมนาคมเพื่อแรงอมอมสะอาดการศึกษากับสาธารณสุขปะแนเราะสร้างแนวกร่างแรงอันการปกครองท้องถิ่นยอพร้อมกับซึ่งเตรเปลี่ยนเดพนักงานยอสร้างหากทานการเมืองเพื่อสร้างกลพัฒนาก็เมื่อพัฒนากลพัฒนากลยาดามอนอันหักทานอาแนวกรั่งแรงเดรยำเพราะมอกออรกับแต่งอันเบือนแรงทึนกับงบประมาณรัฐภาคธุรกิจสังคมกับองค์การแต่งตั้งสากลเพื่อเดรยำเพราะการพัฒนาอาจุดซุมกับวิกดาซึงรึงแกะดาปึงกลสิงหยัดเลเกเยอร์อันรึงแกะลอเตงบประมาณรัฐดาจิ้มแนวสร้างกับจอยปนเตราะนิติกรรมกลไกซึ่งคุ้มครองครบแครบร่วมรอดการพัฒนาฐานข้อมูลแนวทุกโรคเดชาติอันทันสมัยเพื่อรับประกันซึ่งจอยอันเกือบเกินรับผลเลอะแต่ซึ่งไม้อุ่นแนวเลอะกับเลาะมอกออรกับมือกุญแจกับมือกระแจเดอีก็ต้องเบือนพร้อมเยาะเดรยำเพราะจอยเต็มกะอันเกือบเบือนดกเสริมเมื่อนดกมือมุ้ยมือยั่วยัดมาการผลิตสร้างเศรษฐกิจเขตมกจงรงจุอันกร่างแรงเพื่อสร้างเวกตุกเวียกแตงกับเมือแรงรายรับแนวมั่นเดียงกับบ้าการพัฒนากุ้งกางกับอำนวยแนวสะดวกซึมไม้เพื่อเสริมเลื่อมเมือซุ่มซ้นเขตมกจงรงจุกับอำนวยแนวสะดวกซึมไม้อันโรสรงกันเรื่องกระเป๊ะเมือซึ่งเจอระดับคุณภาพยั่วยัดมาการศึกษาสาธารณสุขกับแนวเปื่อนออกมาซีมือปูลซึ่งสร้างเลาะกร่างแรงอันระบบการเมืองยัดาหากฐานยอมรวมกับเวียกงานกระเปะสร้างกับ5ซึ่งคุ้มครองครบแคบทรัพยากรปเตซึ่งซอกปื้อซอกมากับซึ่งเร่กระดอนระเบิดนองหักครางสรุปรวมแล้วทัศนะเดซึ่งมอกออเดผักลัดอีกต่อการพัฒนาเขตมกจงรงจุกับจอยตึงก้าแนวทุกโรคปานเบือนแยกเลี่ยนดาเวียกงานเปลแย่งกับสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเมื่อการพัฒนาแมบกวมรวมกับจึงหึงซึ่งจะยงมาประชาชนเมื่อยัดตาตรติยัดตาเกรงซึ่งจอยจงก้าแนวทุกโรคเด็กกระทรวงหรือคะแนนการกระเมื่อมือแนวมือเมื่อเมื่อเลาะรับผิดชอบรวมเด็กจุดผักจุดหลักจุดกำลังปริยอาวุธกับจุดปวงซนลาวกับศาสตร์จีเบือนพร้อมยอจอยจงก้าดาแนวปึ๊กกับจึงผักส่วนสองตะเพียนจินตนาการแตงดกเสริมอะซึ่งประโยชน์เวียกซึ่งตักเลียวกับเพราะจองทรัพยากรซึ่งอะแง่อันเบือรับผลเลยกับดื้มดกเสริมสักอีจีสามารถเจอระดับยั่วยัดมาได้ยงมาประชาชนบึงเผาอันเลือกเคลื่อนยอดังนี้ดังนี้ประเทศชาติจีเก้าเรียนยอดาสถานะภาพด้อยพัฒนากับเก้าจรอซึ่งอารมางซึ่งพักลัดเบือนกะอุ่น
4: ชนธิสัญญาเล่าเรื่องเกือดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนทีเป้หรือ CCM อาพลเซจองตั้งดะมือที่โมยสิงหานึมกบาลบันโมยกันดึงเมื่อแนวปัญหาสำคัญดะมอนแป้ลแยงพลเมืองกับปลุดแนวร้ายยอระเบิดลูกวานดะลี่ลูกสนธิสัญญาหลับกีอาหรอสำคัญเสมออันดะประเทศลาวอีซึ่งเบือนรับผลกระทบอย่างนักยอดระเบิดลูกวานกีนี้กายเบือนมากทุศวรรษเพื่อแต่งอันประเทศลาวอีดะกาลมัดปลอดระเบิดอำดาตึงละยอมซึ่งบังป้าลอุ่นดะกาลมัดกนาลเวียกพัฒนาแมบจึงรึงที่มวยกันตาม ไว้คนลาวยุ่มกนโรมเมื่อเจ้าภาพซึ่งเลอะสมโดดแขกกุ้งแขกกลางซึ่งจิกายโรมกองประจุมสนธิสัญญาเราดะระเบิดลูกหวานรอบเวียนที่เป๊ะอย่างเมื่อเจ้าการ
3: อีออร์ยอเวรกันยังข่าวจีนลาวส่งเสริมซึ่งรวมย่อนานการศึกษากับอุตสาหกรรมบริษัทซึ่งสร้างเมืองรถเพื่อจีนกรุ๊ปจำกัดสาขาอาซีหลวงมัดปริเรียนเสียงไต้เบื่อนยอเรียนเดียวดาวิทยาลัยเทคนิควิสาซีบรถเพื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมเวียกมหากรรมจึงรับสมัครเหยียดกลวงสถาบันการศึกษาเพื่อสืบต่อส่งเสริมซึ่งรวมย่อดาการศึกษากับอุตสาหกรรมเมืองจีนลาวกับจอยเสริมสร้างพัฒนาทีมงานบุคลากรท้องถิ่นในบริษัทดาตวังเพิ่งรัดยอกีบริษัทกนิก็เบือนกูดรวมเวียกรับสมัครเวียกบุตรเด้ก็เมื่อยดักลวงงานเดือกี้เมื่อซึ่งรวมย่อเมือนดามอนการศึกษากับบริษัทเพื่อพัฒนาบุคลากรกับสรงโตบุคลากรวิชาชีพดาเทคนิคท้องถิ่นจอมสิงไม้อูนงานเดือกี้เปิ้นแตงเคลื่อนดากันติ้งกีฬาลึงงูดเดวิทยาลัยบรรยากาศยัดดากลวงงานอาแนวตระดอมกับอากุลกูดโรมมากจำนวนยัดดานินักศึกษาลาวซึ่งกำลังจิจบการศึกษาเดสาขาซึ่งรับผิดชอบกับรถเพื่อมากจำนวนเบือนเดเมือใบประวัติย่อรอดเมือยัดดาบูดเดบริษัทเมืออย่างเลือเพื่อมานข้อมูลตำแหน่งเวียกเมือคาเยสสักคึงซึ่งตบแทนกับสวัสดีการกับทรงงอดการพัฒนาสายอาชีพกับตาลยะซึ่งบรรยายซึ่งสรุเราเดบริษัทซึ่งสร้างเมืองรถเพื่อจีนกรุ๊ปจำกัดสาขาอาซีหลวงมัดปริเรียนเสียงไต้ก่อเบือนสรุเราภาพรวมเดบริษัทอันนักศึกษากูดรูมเบือนหนึ่งริสิเลื่อมกับโครงการสร้างยาดาประเทศลาวยาดานี่ก่อเบือนมอกเล่าอธิบายภาพรวมโครงการแนวจุติตำแหน่งเวียกระบบการพัฒนาบุคลากรซึ่งจัดเมื่อแนวปึแนวมากับซึ่งลุพร้อมกับทรงงอดซึ่งก้าวหน้าดาสายอาชีพเพื่ออันนักศึกษาเบือนหนึ่งริดาแพลตฟอร์มการพัฒนาเดบริษัทจุบจำแนวยาดานี้ยันตอนซึ่งสรุเรากับสัมภาษณ์ทีมงานซึ่งรับสมัครเวียกเบือนกวดแยงใบประวัติเดนักศึกษาเมื่ออย่างเลือกับสรุเราสนทนาแมบมานกับนักศึกษากวนรับสมัครเวียกแมบต่อหน้าเพื่อกวดสอบพื้นฐานวิชาชีพกับประหลาสามารถแต่ซึ่งแต่งเวียกดกสนเมื่อพร้อมกับหล่อแย่มานแต่ซึ่งเดรยมเพราะเกี่ยวกับทักษะเดตำแหน่งเวียกดักมอนแต่งเวียกกับซึ่งฝึกอบรมการกูดเวียกสำหรับนักศึกษาซึ่งอาคุณสมบัติจอมเงินไขก่อเบือนแต่งดาซึ่งสัมภาษณ์ซึ่งมานบุเตมยัดดาต่อหน้าเวียกดางานนักศึกษาลาวเบือนกูดรอดมานกับสรุเล่าเมื่อซึ่งลึกลองเลือดเยื่อเป็นเกลืออันหนึ่งรอดดาเยื่อซึ่งเกลือกับเมื่อซึ่งเลือดเยื่อดาซึ่งโซกเวียกเดสาวนุ่มสาขาวิชาชีพรถเพื่องานรับสมัครเวียกบุเตก็เมื่อดาเดือกี้เบือนสร้างตะนองดาซึ่งเสร็จเลื่อมต่อดาบุคลากรก็เหมือนดำเนินการศึกษากับบริษัทเปเมอร์ลึงมอบโอกาสซึ่งจ้างอันแต่งเวียกอาคุณภาพอันนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพรถเพื่อหอยก่อน้องจอยอันบริษัทซึ่งสร้างเมืองรถเพื่อจีนกรุ๊ปจำกัดสาขาอาซีหลวงมัดปริเรียนเสียงใต้สามารถรับเตะบุคลากรกับมกุลด้านเทคนิคกับทักษะวิชาชีพท้องถิ่นยัดดาจันตอนต่อยบริษัทซึ่งสร้างเมืองรถเรือจีนกรุ๊ปจำกัดสาขาอาซีหลวงมัดปริเรียนหลวงตัลกับเมืองเสียงไต้จีสืบต่อส่งเสริมขยายเติมร่าซึ่งรวมย่อกับเมืองดะมอนศึกษากับบริษัทกับวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพรถเพื่อยอดึงนี้ดึงนี้เมื่อซึ่งรึงแก่โอกาสเดซึ่งสร้างก้างโครงการรถเพื่อจีนลาวสืบต่อรับสมัครกับพัฒนากุลนึ่มสาวนุ่มทองทินซึ่งอาจเราสามารถเพื่อจองศักยภาพเดบุกกลดาซึ่งจอยยุตตูลซึ่งสร้างโครงการต่างประเทศกับจอยส่งเสริมซึ่งรวมย่อ ด้านเศรษฐกิจกับการค้าก็เหมือนจีนลาวรวมการพัฒนายั่วยัดมาได้ยงมาประชาชน
5: พญาสมะปาดปกหรือพญาสมะเฮียนมามอันอีกลักครางเบือนปันปาดปกยันนี้อียิ้มยิ้มกวนกลางยิ้มกวนบรมยออารยมเสยิ้มยิ้มอาทิตย์กับอันอีแตงแนวเกอมวยกันตับจีเมืองตลอดไรก็ต้องอ่างสีอุ่นอมดากางเรือตับเลิงก็อันกันตับอันตัวปาดก็ต้องระดมกระบาดเปียนอมกับอันอียอทู่กูอดกันเรื่องสังเสยองเหมือนเตารางสอองอมอันอีรองเยืองโตตู้อุ่นเนื้อเบอร์เนื้อมากระเปะเดืองกะแย่อย่าปล่อยวันนี้อุ่นอมอันกะมาก็ต้องมาหำไรอมปูหลือเหมือนซีย่อยพันเทาะอันอ่ะอมหักอมครั่งยันตะโกกเปล่าตะกระป๋องตะสันแดเดอร์ตะเยืองรถเดอร์เยืองรถมั่งกระปูครอนปอกปิดอันลอยห้าเหมือนเปลืองแจงยอมตรงนี้จิ้มๆอาทิตย์กับอันอีหนึ่งเมื่อสมะกับอันยาเวทยาไกมาดีปันสนุ่มยันตากลางเพราะอันออดกุญจุยจรอเพจจรอมอสนุ่มอันเดยันดารุงมอหรือยันสุขสลาเล่ห์กุงบออ
6: ีแต่เบือนเมื่อดอกเหล่ากีก่อจี้จอยอําอันอียารพญาสมะปาดปกหรืออําอันยารพญาสมะเรียนมามกีเบือน
3: ยอมหยังกองประชุมนําสมาชิกพรรคคณะโฆษณาอบรมแขวงคํามวลเดือนที่12กองประชุมนำสมาชิกพรรคหน่วยพรรคฮักฐานคณะโฆษณาอบรมแขวงคำมวลเดือที่12เบือนแตงเคลื่อนดามือที่21กลาดยอกีประธานดากองประชุมเมือทานบุญเลิงเลิศบุญสู่ห้องเลขาหน่วยพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวงคำมวลอันเกียรติกุฎรวมอาทานสมใจพาณิจันห้องเลขาพรรคแขวงกุนมอกออรเวียกงานการเมืองแนวตระกึดเวียกงานพักพนักงานทานนิกรพมวงศาเลขาหน่วยพักฮักทานห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงอาพักส่วนรับผิดชอบกุฎรุมกองประชุมนำเดือกีเบือนเราห่างบทรายงานการเมืองกับบทสำรวจซึ่งมอกออรรวมเด็กคณะหน่วยพักดาลยะกลาดย่อก็เบือนสรุเราบึงผลงานซึ่งแต่งเวียกเสริมรวมรอดจุดอ่อนกับมือแนวปลือคอหักครางพร้อมกับกำหนดทรงงอแผนเวียกกับกระนานเวียกจุดซุ่มดะการมัดกองประชุมก็เบือนแต่งซึ่งปอนบัตรเลือกตั้งคณะหน่วยพักฮักฐานสุดเมซึ่งอากุลเรียนสมัครกรรมลูกมือจำนวน7ฐานยะดานิเลือกติหาฐานเพื่ออันสิ่งมอกออรเวียกงานดะการมัดอันอาการพัฒนาเลือกเขื่อนกองประชุมเดือสินรานเมื่อเบือนเฮนดีเลือกติทานนวลตาแก้วณวงเมื่อเลขาทานอุดรสิทธิราชมือฮองเลขากับมือประธานกวดกาหน่วยพักทานนางวิไลจิตธรรมวงศ์ทานเพ็ญดาไลจันทวงศ์กับทานบุญประสงค์อุตสาเมื่อกรรมการหน่วยพักฮักทานคณะโฆษณาอบรมแขวงคำมวล
7: ย่อซึ่งเปลแยงกับจอยบึงปุ๊บเคาะรายกันนี้อันเบือนรับพระเลาะมอกอันเนิ่งซึ่งอากลแต่งราบจึมขึ้นกับก่อนแหย่สหพันธ์จึมขึ้นลาวเมื่อมอนมอกเราอันมากผักส่วนเนิ่งซึ่งอาองค์การจัดตั้งเดรัตกับองค์การจัดตั้งเดสังคมอันอ้อระยะเปลแยงกับกูดจอยบึงปุ๊บเคาะรายก่อเมื่อนจึมขึ้นกับก่อนแหย่ยันนี้ย่อซึ่งเปลแยงกับจอยมากงอรกายอันปึงปึ๊บเคาะรายอะเหมือนแนวเกะดะนานสังคมสงเคราะห์อันเลาะสรุเราจอยอันมอนสิหลุเลเลอะเปลแยงก่อนแย่จอยสรนึมลอจอยดะนานกฎหมายจอยดะนานเศรษฐกิจอันกมูลกระทรวงจอยอันเปือนเรียนกับจอยอันอะเวียกตกเวียกแต่งจอยอันเปือนเวรกายดะก่อนกลางยัดปรอมยงมะแตงเวียกเปลแยงกับจอยตึมกะกุนแตงราบจึมขึ้นกับก่อนแหย่เปออะคะแนงการเกมะจีแตงเดสาเบือนเลยันนี้จึมผักส่วนดะสังคมจีเบือนปรอมเยื่อมย่อแตงอันเวียกกีโฮจกะบารางย่อเกือสำคัญมุ่ยแนวเกาะอันสามารถกูดจอยจึมกุนซึ่งบึบขอรายดาเลาะตะแนมเดศูนย์กลางสหพันธ์จึมขึ้นลาวจอยยุดตูลเมื่อองค์การสหประชาชาติกองทุนจอยก้น UNFPA
3: เมือนดัลยากีมักคิดมักมอนก็อนอริยะเปลแยงกุ้งกลางในเมื่อดีๆเอิ่มดามังคิดมักมอนก็น้องอะปรุงกระหม่าเปรยอริยะเปลแยงดาซึ่งยอกายสลายเวทก้อยปักหลุดปักกลางน้องอังกูรอันเรยดามังคิดมักมอนก็ยอก้อยกายเอิ่มเมื่อพญัดพญาวซึ่งเกิดยารก็เมื่อ พญัดเสื่องอหิวาในเมื่อพญัดร้ายเรียงเสริมดามาเกตมักมอนก็จีบีเบือนเบื่อเสื่องยังติดตามอาทิตย์กีกาลหรืออันเกยกระครางเบือนยอแล้วแต่ว่าเลือกอันกระครางปูเบือนก็นองจีปูเบือนเบื่อเบือนมาปลาเบือนติดเถอกุนติดตลาดตรีมะคายงติดหมาไกลนี่ก็ครออันจำลอยจำกุนจอยเหาะเปลียงกลัดครางเมื่อโตเมื่อตั้งเมื่อปัดเอียร์มันเยาะเดียาไก่ปืนเปื้อปืนมาเราะดะอมแจ้อันเปื้ออันมากลัดครางดัลยากีตูตั้งก็ยัดพญาตมากดอกเสริมครออันจำลอยจำกุนเปลียงตูตั้งเดี๋ยวเมื่อเดียอันก็นำริ่งเละเพลินติดเพลินโจระวะเลี้ยงอุ่นเปื้ออุ่นมากก็เมื่อแนวเลือกเสริมเวลาอย่างเวลาดักลงรายการก็เลยจะรู้จุดแล้วดังนี้คนจัดรายการดามือสกี้แสงมณีซิมอมก็ครอสมปราดบอโลจิมลอยจิมกลอันสร้างเรือเคลื่อนแต่ก็ในกระเมื่ออันเบือนแนวกันนี้ซึมใหม่เลย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการกระจายเสียงเพื่อความสงบสุขประชาชน
1: เพื่อภาคปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้น
0: เพื่อภาคปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้น

0: สังคมจะสงบปลอดภัยห้องเฮืองศรีวิไลก้าวหน้าถ้าทุกคนร่วมแห่งร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสายนายและพลตำรวจที่หักเพลงทุกท่านพบกับรายการเพื่อความสงบสุขประชาชนรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยโฆษกคำมณีจันทวงศ์และการนี้แม่นำเอาข่าวผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบและความเป็นระเบียบห้อยในสังคมมานำเสนอและนำฟังซึ่งหัวข้อข่าวสำคัญสำหรับมื้อนี้มีดังต่อไปนี้กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานห้องเวียนที่3ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามกองประชุม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมข่าวอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปแม่รายละเอียดของข่าวกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุขอยู่ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างให้โลกนี้ปราศจากภัยคมขู่จากระเบิดลูกวานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่14-18 กันยายน 2566อยู่ที่นครวิ่งจันทร์ได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามโดยมีคณะผู้แทนจาก91ประเทศในนั้น74ประเทศภาคีและ17ประเทศสังเกตการและองค์การจัดตั้งสากลต่างๆทั้งหมด17องค์การเข้าร่วมท่านทองสวรรค์พรหมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ต่างหน้าให้รัฐบาลแถลงผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพและประธานกองประชุมในวันที่18กันยายน2566นี้ว่ากองประชุมได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามตามเป้าหมายและได้รับรองเอาเอกสารผลของกองประชุมอย่างเป็นเอกสารจำนวน3ฉบับคือเอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโลซาน2025-2026แถลงการการเมืองนครหลวงจันทร์และแผนปฏิบัติงานนครหลวงจันทร์2027-2031ตลอดระยะการดำเนินกองประชุมบรรดารัฐภาคีประเทศลงนามประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลและพรรคพื้นองค์การจัดตั้งทางสังคมผู้รอดชีวิตและตัวแทนจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบเดือกใจใส่สุ่มสติปัญญาและปรึกษาลือในหัวข้อสำคัญของกองประชุมอย่างคงไปคงมาสร้างสรรค์และสามารถเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสิ่งท้าทายปัญหาคงค้างและวิธีการแก้ไขในต่อหน้าซึ่งบางตอนท่านได้กล่าวว่าก
1: องประชุมได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จจบงามตามเป้าหมายและได้ห้องเอาเอกสารผลกองประชุมอย่างเป็นเอกสารจำนวน3ฉบับคือเอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโลซานในระหว่างปี2022ครับปี2026เอกสารที่2เป็นแถลงการทางด้านการเมืองของนครหลวงเวียงจันทร์และเอกสารที่3เป็นแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทร์ระยะปี2027-2031ตลอดระยะการดำเนินกองประชุมเป็นเวลา5วันผ่านมานั้นบรรดารัฐภาคีประเทศลงนามประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลและพรรคพื้นองค์การจัดตั้งสากลผู้รอดชีวิตและตัวแทนจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้เอาใจใส่สุ่มทุกสติปัญญาและปรึกษาหารือในหัวข้อสำคัญของกองประชุมอย่างกงไปกงมาสร้างสรรค์และสามารถเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสิ่งท้าทายปัญหาคงค้างและวิธีการแก้ไขในต่อหน้ากองประชุมได้ทบทวนความคืบหน้าในหลายของเขตงานที่สำคัญเป็นต้นแม่นการขยายจำนวนรัฐภาคีของสัญญาการทำลายคลังอาวุธระเบิดลูกวานการเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่ที่ตกค้างการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบ่อนแตกให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบการช่วยเหลือผู้ได้รับข้อห้ายและผู้รอดชีวิตมาตรการจัดตั้งปฏิบัติและการสร้างบทแรงงานแห่งชาติและการร่วมมือและการช่วยเหลือในระดับสากลมาตรฐานที่นับถือหลักแพงแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทร์หรือ DCAP เวียงจันทร์ Capital Action Plan ในระยะ2027-2031เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขยายจำนวนรัฐภาคีของสนธิสัญญาและการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานแบบรอบด้านนับแต่นี้จนฮอดรอบเวียนทบทวนในขั้งต่อไปใน5ปีต่อหน้าแผนปฏิบัติงานฉบับนี้ได้กำหนดแผนการที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องและเน้นใส่การปฏิบัติ43หน้าเวียกซึ่งกวมเอาบรรดาเสาค้ำและเวียกการสำคัญของสนธิสัญญาโดยเน้นใส่การระดมทุนจากแหล่งทุนภายในเคียงคู่กับการระดมทุนที่ยืนยงและคาดคะเนใดจากภายนอก พร้อมนั้นแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ยังได้เน้นนักถึงการจัดตั้งปฏิบัติที่อิงสัญลักษณ์การวิธีการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบผู้รอดชีวิตและผู้ถือขอหายรวมทั้งการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการมีส่วนร่วมที่มีความหมายการเป็นครูความงานที่ดีและการร่วมมือระหว่างประเทศและภาคพื้นเอกสารแผนปฏิบัติงานเวียงจันทน์นี้แม้นมีเป้าหมายเพื่อนำพารัฐภาคีและครูความงานให้สามารถบรรลุความคืบหน้าที่สามารถประเทศใดและมีความยั่งยืนบรรดาเอกสารที่ได้รับห้องเอาในมื้อนี้ย้ำขึ้นถึงความสำคัญของสนธิสัญญาและให้ทิศทางใหม่ในความพยายามร่วมกันของบรรดาประเทศภาคีในสุปิตนานอกนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความหมายมั่นร่วมกันของบุคคลญาติสากลในการลบล้างภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกบานและป้องกันบ่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในอนาคตสำหรับสปป.ลาวแม้นมีหมายสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเฮายังสืบต่อประเสริฐกับผลกระทบระยะยาวทางด้านมนุษยธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากระเบิดที่บ่ทันแตกตกค้างเป็นจำนวนหลวงหลายหลายชุมชนยังต้องได้ดำรงชีวิตอยู่กับความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและโอกาสในการมีชีวิตการเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนสำหรับสปป.ลาวผลกระทบของระเบิดลูกบานแม้นบ่เคยได้สิ้นสุดลงผ่านมาหลายปีหลังจากสงครามระเบิดที่บ่ทันแตกยังสืบต่อส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนในขอบเขตทั่วประเทศมาได้หลายสิ่งฉะนั้นการสืบต่อสุมทุกกําลังแห่งเพื่อเก็บกู้การโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบ่ทันแตกและการช่วยเหลือผู้เข้าให้ยังสืบต่อเป็นเวียกบุริมสิทธิ์แห่งศาสตร์และเป็นพื้นฐานของการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาบรรดาผู้แทนกองประชุมได้เน้นนักว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบแม้นบ่สามารถแก้ไขสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้ตามลําพังด้วยตัวเองฉะนั้นความสามัคคีและการร่วมมือที่แน่นแฟ้นในระดับสากลต้องเป็นต่อเนื่องการสนับสนุนทางด้านทุนฮ้อนที่ขาดทะเลใดการช่วยเหลือด้านเทคนิคการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแม้นมีความจําเป็นเพื่อเฮ็ดให้ภาคส่วนแต่ละภาคส่วนสามารถบรรลุความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับนี้ในต่อหน้าเพื่อให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้น
0: กระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมได้จัดกองประชุมเกี่ยวกับการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมครั้งที่8ในวันที่21กันยายนนี้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านไพวีศรีบัวลิภากรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศาลประชาชนสูงสุดท่านนางลีวงลาวลีกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยแขกถูกเชิญเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ทั้ง4ภาคส่วนได้พร้อมกันกวดกาตีราคาและประเมินผลการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกกองประชุมเกี่ยวกับการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมครั้งที่7ในระยะ2ปีผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการแก้ไขคดีและการประสานงานต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการประชาชนผู้พิพากษาและพนักงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลได้สุ่มใส่บุกบืนผ่านพาแก้ไขคดีให้มีความว่องไวโปร่งใสถูกต้องและประกันความยุติธรรมปรับปรุงกลไกประสานงานและจัดตั้งให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งมีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าสามารถเฮ็ดสำเร็จตามพระบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อเป็นการพัฒนาเวียกงานการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมยกสูงการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและยุติธรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและมติคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้าสู่ลงเลิกและเป็นรูปธรรมสอกให้เห็นด้านดีเพื่อเป็นบทเรียนในการสืบต่อเสริมขยายสอกฮู้สิ่งที่เป็นข้อยุ่งยากข้อขาดตกบกพร่องเพื่อพร้อมกันหาวิธีปรับปรุงแก้ไขสร้างเงื่อนไขเฮ็ดให้การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของพวกเฮาให้เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพสูงขึ้นทะลักก้าวในโอกาสดังกล่าวพลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงรองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเนื่องในบทบันทึกห่วม4ภาคส่วนครั้งที่7ในระยะ2ปีผ่านมาสามารถเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมคือองค์การสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่สามารถมั่งคดีได้ 12,488 เรื่อง กักผู้ต้องหาได้ 19,401 คนคนต่างประเทศ869คนในนั้นมีคดียาเสพติด 7,470 เรื่องผู้ต้องหา 11,345 คนต่างประเทศ440คนและดำเนินคดีสำเร็จ 9,917 เรื่องผู้ต้องหา 14,879 คนต่างประเทศ634คนองค์การอัยการประชาชนได้ค้นคว้าและแก้ไขคดีอาญาสำเร็จ 24,741 เรื่องศาลประชาชนสามารถตัดสินคดีอาญาได้ทั้งหมด 12,308 เรื่องและกระทรวงยุติธรรมสามารถปฏิบัติคำตัดสินของศาลสำเร็จ 4,758 เรื่องในนั้นสามารถเก็บกู้ทรัพย์สินวัตถุเงินคำและเครื่องของอื่นๆให้ผู้ชนะคดีและที่เป็นของรัฐตามประเด็นคำตัดสินได้อย่างครบถ้วนกองประชุมยังได้เซ็นบทบันทึกร่วมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและการดำเนินคดีเพื่อเป็นบนอิงในการปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นเอกภาพในการดำเนินคดีและการปฏิบัติกฎหมายในโอกาสที่ท่านฟ้ามยาตุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในวันที่21กันยายน2566ท่านฟ้ามยาตุกพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามโครงการสร้างฐานข้อมูลคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวพลเมืองลาวอยู่ที่กรมคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหากฐานและเยี่ยมยามโครงการก่อสร้างศูนย์บัญชากระทรวงป้องกันความสงบให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยพลตรีควรสวรรค์โสมภไสกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้พลจตวาเกียรติจันทร์พรหมจักรหัวหน้ากรมคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหากฐานได้รายงานให้ฮู้ว่าโครงการสร้างฐานข้อมูลคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวพลเมืองลาวเป็นระบบที่ทันสมัยเฮ็ดให้การสร้างฐานข้อมูลพลเมืองลาวมีความหนาแน่นครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นและรับประกันได้ความปลอดภัยมาฮอดปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการดังกล่าวแม่นมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายพร้อมเดียวกันนี้คณะผู้แทนทั้ง2ฝ่ายก็ได้ร่วมกันชมวิดีโอการจัดตั้งปฏิบัติโครงการนำอีกหลังจากนั้นท่านฟ้ามยาตุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงกวดกาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บัญชากระทรวงป้องกันความสงบนำอีกในวันที่16กันยายนนี้อยู่ที่ห้องประชุมกรมคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหากฐานกระทรวงป้องกันความสงบท่านสีหุ่นสิทธิเลอไซพนักงานบำนาญได้นำเอาอาวุธปืนมามอบให้กรมคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหากฐานเพื่อคุ้มครองรักษาไว้ตามระเบียบการจำนวน2กระบอกเป็นประเภทปืนสั้นบังปืน1ลูกลูกปืน7ลูกและปืนยาวบังปืน2บังจำนวน30ลูกให้เกียรติต้อนรับโดยพลจตวาเกียรติจันทร์พรหมจักรหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสมโนครัวและก่อสร้างหากฐานมีคณะกลุ่มห้องกลุ่มแผนกและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการมอบหับอาวุธปืนในครั้งนี้แม่นปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการคุ้มครองอาวุธปืนและวัตถุระเบิดฉบับเลขที่14/2022ลงวันที่7สิงหาคม2022คำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่11/ย.ลงวันที่7สิงหาคม2024ว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดและข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่2199/ปค.ศ.ลงวันที่21กรกฎาคม2566ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบในการขึ้นบัญชีเก็บกู้คุ้มครองอาวุธและวัตถุระเบิดในขอบเขตตัวประเทศอาวุธปืนดังกล่าวจะได้ถูกนำส่งมอบต่อให้แก่สางอาวุธยุทโธกรมใหญ่พลาธิการป้องกันความสงบเพื่อคุ้มครองตามระเบียบกฎหมายโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ได้เซ็นบทบันทึกมอบหับร่วมกันในวันที่18กันยายนนี้กรมสการปกสอไหวหัวพันได้จัดกองประชุมแต่งตั้งคณะผู้สอบ4นำรวมเวียกงานหีบโฮมคุ้มครองและเลิกฮื้ออาวุธศึกอยู่สโมสรกรมสการปกสอแขวงโดยการเป็นประธานของพลจตวาเพชรสอนอินสุพรรณหัวหน้ากรมสการปกสอแขวงมีคณะผู้สอบ4นำรวมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้หีบโฮมอาวุธปืนและวัตถุระเบิดขอตกลงแต่งตั้งคณะผู้สอบ4นำรวมกองเลขาสวยเวียกว่าด้วยการหีบโฮมเก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิด กรมการปกครองแขวงหัวพันและแผนการเคลื่อนไหวไว้ด้วยการเก็บกำหีบโฮมขึ้นบัญชีคุ้มครองอาวุธปืนเสือกกรมการปกครองแขวงหัวพันและที่4นำของหัวหน้ากรมการปกครองแขวงจึงได้แต่งตั้งคณะผู้สอบไว้ด้วยการหีบโฮมขึ้นบัญชีคุ้มครองอาวุธปืนตามคำสั่งเลขที่11ทับนย.ให้ปรากฏผลเป็นจริงและมีความเป็นเอกภาพในการเคลื่อนไหวเหตุเปียกงานมิสาเฉพาะเกี่ยวกับการกวดกาเก็บกำข้อมูลขึ้นบัญชีและเก็บกู้หีบโฮมเข้าสร้างและคุ้มครองอาวุธปืนให้เข้มงวดถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและทั้งเป็นการสกัดกั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเฮ็ดให้สังคมมีความสงบปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เวียกงานสื่อมวลชนในกำลังป้องกันความสงบมีประสิทธิภาพและสามารถรับใช้เวียกงานวิชาเฉพาะแบบเฉพาะหน้าและยาวนานในวันที่21กันยายน2566กลุ่มสื่อมวลชนกลุ่ม

0: ั้งในเฉพาะหน้าและยาวนานฉะนั้นมื้อนี้กรมสื่อมวลชนกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบจึงได้จัดชุดฝึกอบรมเวียกงานสื่อมวลชนป้องกันความสงบทั่วประเทศครั้งที่2ขึ้นอย่างเป็นทางการชุดฝึกอบรมในครั้งนี้นักสัมมนากรจะได้พร้อมกันเรียนรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักข่าวและกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนความรู้พื้นฐานของการเขียนข่าวและบทวิเคราะห์ข่าวสถานการณ์การเขียนข่าวตอบโต้ข่าวปลอมข่าวบิดเบือนและบทวิจารณ์การเขียนข่าวแบบใหม่หรือการนำใช้ระบบ AI เข้าในเวียกงานสื่อมวลชนและเทคนิคพื้นฐานการเป็นโฆษกสุดฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาสื่อมวลชนป้องกันความสงบให้มีความทันสมัยมีคุณภาพว่องไวมีจรรยาบรรณและจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการขับเคลื่อนเวียกงานสื่อมวลชน
1: จากนั้นพันเอกนางคำเสงธรรมวงศ์รองหัวหน้ากลุ่มสื่อมวลชนป้องกันความสงบได้ผ่านแผนฝึกอบรมโดยให้ฮู้ว่าสุดฝึกอบรมครั้งนี้มีสำนักกรเข้าร่วม44คนยิง13คนโดยมาจากกลุ่มกองอ้อมข้างกระทรวงปกสนครหลวงวิจันทน์และปกสแขวงในขอบเขตตัวประเทศและมีวิทยากรมาบรรยาย6ท่านโดยใช้เวลาฝึกอบรมเป็นเวลา5วันเริ่มแต่วันที่21หา25กันยา2026แม่นสำเร็จโอกาสนี้พลจัตวาเพิ่นคำแสงดาราห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่กันเมืองป้องกันความสงบได้โอรมต่อบรรดาวิทยากรและสมณกรให้ยกสูงสติในการฝึกอบรมเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้หลายที่สุดและนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานวิชาเฉพาะตัวจริงให้ดีขึ้นกว่าเก่าน
2: ักวิทยากรให้สุ่มใส่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และเทคนิคใหม่ๆอย่างเปิดกว้างเน้นการปฏิบัติตัวจริงสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความฟุ่มเฟือยและตอบสนองได้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ต่อนักสัมมนากรนักฝึกอบรมทุกท่านก็ต้องได้ยกสูงความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยในการเข้าร่วมตั้งอกตั้งใจศึกษาค้นคว้าเก็บเกี่ยวเอาความรู้ทักษะใหม่ๆจากวิทยากรให้หลายที่สุดมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์กับวิทยากรและสัมมนากรบรรดากรมกองปกสแข่งนครหลวงเพื่อเป็นเอกภาพและสร้างเครือข่ายการประสานงานให้เข้มแข็งนำเอาความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปหมุนใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงอยู่ท้องถิ่นคะแนนการของตนให้มีผลสำเร็จและรูปธรรมนับมือนับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: ทั้งหมดนั้นก็แม่นเนื้อในรายละเอียดของข่าวที่ทางรายการเพื่อความสงบสุขประชาชนนำมาเสนอด้านดับฟังและเพื่อเป็นบรรยากาศจะให้ด้านดับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไป

0: เอาเงินไปเฮ็ดหยังแม่บ่มีเงินแม่เอาไปซื้อข้าวกินบ่ล่ะเด้
1: เจ้าบ่ต้องมาเว้าหลายเจ้าเสียให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวหือ
0: โอ้ยลูกเอ้ยเป็นหยังกินตีแม่แบบนี้ฮู้บ่ว่ามันบาปดิลูก
1: บ่สนเว้ยฮู้บ่ค่อยหิวยาค่อยอยากยาแฮง
2: เป็นหยังบ่เฒ่าลูกเป็นหยังเคยเฮ็ดแบบนี้ลูกฮู้บ่ว่าพ่อแม่ต้องทุกข์ทรมานสําไหนลูกฮู้บ่นี
1: ่บ่สนเว้ยอยากเสพยาอยากเสพยาย
3: าเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบ้าผู้ฆ่าติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคมด้วยความห่วงใยจากกระทรวงป้องกันความสงบ
4: ขณะนี้ท่านกําลังเกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อความสงบสุขประชาชนท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วท่านสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสําหรับมื้อนี้ต้องกล่าวคําว่าสบายดี

0: วัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อมีรายการที่ฮักเพลงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ถึงมีเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันพุธเนาะเป็นตอนเช้าของวันพุธวันที่23กันยา2026ก็ถือว่าอีบ่พอในมื้อก็สิเบิดเดือนกันยาไปแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นวันเวลาที่บ่สามารถหวนคืนกลับคืนมาได้ว่าซั่นซะอีบ่พอเฮาได้ก็สิเบิดปีไปแล้วอีก2 3เดือน2 5 3เดือนก็เบิดปีไปแล้วฤดูกาลก็สิปัดเปลี่ยนได้ท่านผู้ฟังเนาะตามที่กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งมาแต่จะมี
1: ตอนด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาการเชื่อมโยงเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของ2ประเทศโดยผ่านโครงการสำคัญที่มียุทธศาสตร์โดยเฉพาะมันโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วงอ่างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและก็โครงการอื่นๆเติมอีกสหายฟาร์มยาตุกก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ได้แจ้งผลโครงการพบปะกับสหายเสริมไซกุมอซิตรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของลาวพร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าฝ่ายเวียดนามจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างเป็นยางใกล้ชิดเพื่อสุขยุ่งกันจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของการนำขั้นสูงของทั้งสองประเทศก็คือบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมและก็มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้อันนี้ก็เป็นการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มยาตุกกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของเวียดนามที่วันได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศของลาวเนาะที่องค์การศูนย์กลางพรรคก็ได้ให้ความหมายมั่นอย่างตัวเนื่องในการสืบต่อหัดแน่นการผูกพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศระหว่างลาวเวียดนามโดยเฉพาะการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์คู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนาะเพื่อว่าเสริมขยายสายผูกพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือครบด้านและคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างลาวเวียดนามและก็สืบต่อหมายความหมายมั่นในการสืบต่อเฮ็ดก่อสร้างโครงการต่างๆโดยเฉพาะเป็นท่าเรือโครงการทางด่วนบุงอ่างแล้วก็ทางรถไฟต่างๆเวียงจันทน์ฮานอยทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยแล้วก็บรรดาเส้นทางรถไฟแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนอกระหว่างลาวและเวียดนามก็สืบต่อเนาะสืบต่อเป็นกรมประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกันยา2026ได้พิจารณา16หัวข้อสำคัญกรมประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกันยา2026ก็ได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่22กันยานี้อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสวนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและก็ผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าบรรดาคณะนำองค์การปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมผ่านระบบกรมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและก็ประกอบความคิดความเห็นต่อบทรายงานสภาพการพ้นเดือนประจำเดือนกันยาและก็วางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนตุลา2026กองประชุมก็ได้พิจารณาเป็นเวลา2วันครึ่งเพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความเห็นและก็พิจารณาต่อ5วาระและ16หัวข้อสำคัญก็คือวาระที่1นี้รายงานสภาพการพ้นเดือนเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนก็คือการปฏิบัติจุดสุ่มพ้นเดือนเกิดเดือนกันยาและก็วางแผนการประจำเดือนตุลาของรัฐบาลก็จะตั้งปฏิบัติมติส่วน2ของรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจะตั้งปฏิบัติมติส่วน4ของกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคลงวันที่11เมษายน2024ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ก็จะตั้งปฏิบัติข้อตกลงเลขที่08ทับนย.ลงวันที่9กุมภาว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบจะตั้งพันขยายบรรดาข้อเสนอของบรรดากระทรวงองค์การและกับองค์การปกครองนครหลวงและกับบรรดาแขวงเกี่ยวกับนำพารวมของคณะบริหารส่วนกลางภาคสมัยที่11ที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติข้อตกลงเลขที่27ทับนย.ลงวันที่3เมษายนว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทียบเท่าลงสวยนครหลวงเวียงจันทน์และกับบรรดาแขวงภายในขอบเขตตัวประเทศการพักขยายและการจัดตั้งปฏิบัติมติ62ทับค บสพเนาะแล้วก็มีมติของ34ทับสพสเกี่ยวกับเพียงงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากแล้วก็ติดพันกับเพียงงานสำสร้างในระยะใหม่ความคืบหน้าในการก้าเกียมจะตั้งปฏิบัติวันแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2026และการทิศทางแผนการประจำปี2027ติดพันกับการแบ่งความรับผิดชอบในดำรัด08ทับนย.ลงวันที่27มังกร2026วาระที่2นี้แม่นห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพยิ่งชายเพื่อความเสมอภาพยิ่งชาย5ปีครั้งที่5 2026 2030ห่างเพียรดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและการลิบล้างความหุนแฮงต่อมันยิงและความหุนแฮงต่อเด็ก5ปีครั้งที่3 2026 2030วาระที่3นี้มันห่างยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ2026 2035ห่างยุทธศาสตร์พัฒนาและก็นำไส้ดาวเทียมอยู่ลาวในระยะปี2026 2035วาระที่4การนำไส้โลโก้ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววาระที่5นี้วาระกฎหมายและก็ห่างนิติกรรมห่างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยเหตุธาตุสำหรับปรับปรุงรายงานการโฮมห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสุขภาพและก็ห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมเข้าเป็นกฎหมายอันเดียวกันผลการค้นคว้าห่างนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองและก็ความรับผิดชอบของคะแนนการต่างๆขันตาแสงในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐบาลผู้ที่เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันเอาใจใส่คนคั่วประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งแท้เหมาะกับสภาพตัวจริงของแต่ละปัญหาด้วยความเสมอภาพทัศนะกงไปกงมากระทัดหัดมีจุดสุมมีทั้งออกที่จะแจ้งและก็อยู่ในขอบที่กำหนดนอกขอบเวลาที่กำหนดไว้เฮ็ดให้ผลกองประชุมครั้งนี้มีผลสำเร็จอย่างตกงามมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคนอกสหายพลเอกวิไลหลาคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมกองประชุม4ภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะกับดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและก็กระทรวงยุติธรรมครั้งที่8ในวันที่21กันยายนนี้สหายได้เรียกร้องให้เน้นหนัก6ปัญหาเพื่อที่สำคัญเพื่อให้คณะพรรคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนนี้นำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานการดำเนินคดีเนาะตามกระบวนการยุติธรรมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและก็มีประสิทธิภาพเกินกว่าเก่ากับประกอบมีให้คณะพรรคนี้คณะนำในทั้ง4ภาคส่วนเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานอยู่แต่อยู่ในความรับผิดชอบของตนนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการประชาชนผู้พิพากษาและก็พนักงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลได้มีจรรยาบรรณจรรยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเนื่องจากว่าในเงื่อนไขแห่งการปฏิบัติกลไกเศรษฐกิจตลาดการเสริมโยงกับสากลนี่บวกใส่กลุ่มคนบ่หวังดีนี่และก็อิทธิพลอิทธิกำลังปลปักดำเนินสงครามหันเปลี่ยนโดยสันติซึ่งได้สักจูงให้สมาชิกพรรคพนักงานจำนวนหนึ่งนี่ที่บ่มีรักมันอุดมการจรรยาค่าจรรยาบรรณจรรยาธรรมสร้างเงื่อนไขสวยใสสองวางของกฎหมายกฎนวงการนำไส้การดำเนินคดีสักซ่าลบไปลบมาและกระบวนปฏิบัติตามกำหนดเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวให้เอาใจจะตั้งปฏิบัติจะตั้งพันขยายมติกรมสมใหญ่ผู้แทนครั้งที่12ของพรรคมติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคมาด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและกับมติคณะบริหารศูนย์กลางพรรคมาด้วยการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายเข้าสู่ล่วงเลิศและกับเป็นรูปธรรมให้เป็นแผนการปฏิบัติละเอียดแต่ละด้านการสืบต่อสืบสวนจะต้องได้ปรับปรุงแก้ไขด้านใดให้ถูกเป้าหมายนะแล้วก็ถูกแล้วก็มีหลักฐานครบถ้วนหัดปุ่มและจะปฏิบัติแนวใดให้สั่งฟ้องผู้ที่ได้กระทำผิดแท้ให้ตัดสินคดีอย่างเป็นรูปธรรมสุ่มใส่ปรับปรุงกงจากการจัดตั้งสร้างพนักงานดำเนินคดีให้มีความรู้ความสามารถมีความเป็นเชี่ยวชาญและก็เป็นมืออาชีพในเฉพาะด้านเพื่อเฮ็ดให้บรรดาข้อขัดแย้งและก็การละเมิดกฎหมายนี่ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างวงไวถูกต้องเนื่องจากว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวสูงการค้าการลงทุนได้เปิดกว้างอยู่ในสังคมบรรดาข้อขัดแย้งและก็อาชญากรรมนี่เกิดขึ้นเคียงคู่กับการพัฒนาความยุ่งยากซับซ้อนสลับซับซ้อน และก็การพัวพันบุคคลหลายภาคส่วนอยู่ในสังคมและก็อยู่ในต่างประเทศภายในประเทศเองการพัวพันกฎหมายทางภายในและต่างประเทศกฎหมายสากลปรับปรุงแบบแผนกลไกการดำเนินคดีอยู่แต่ละขั้นตอนให้มีความว่องไวโปร่งใสและก็ถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถกวดสอบได้ทุกขั้นตอนการดำเนินคดีเหตุตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและก็เข้มงวดเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้กว้างขวางและกระทั่วถึงในสังคมเพื่อให้ประชาชนทำผู้เข้าใจต่อกฎหมายยกสูงสติกฎหมายอยู่ในสังคมให้สูงขึ้นโดยเผยแพร่ให้ประชาชนและกับภาคส่วนอื่นๆทำผู้เข้าใจอย่างทั่วถึงในใจให้การสร้างข้อผูกพันสัญญาต่างๆไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้บ่ละเมิดกฎหมายและก็รับประกันบ่ให้มีการก่ออาชญากรรมที่ขัดกับกฎหมายหลายขึ้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาเฉพาะของแต่ละภาคส่วนให้เข้มงวดตามกฎหมายฉะนั้นก็กฎหมายหลายๆฉบับก็มีเนาะกฎหมายหลายๆฉบับก็ถือว่ามีหลายแต่ว่าขั้นตอนในการจัดตั้งปฏิบัตินั้นต้องให้มันรัดกุมแล้วก็เด็ดขาดเนาะในการนำใช้กฎหมายเพื่อว่าเฮ็ดให้เฮ็ดเอาได้ให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายนี่มีผลศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีได้รับการยกสูงมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลหลายขึ้นเนาะในการนำใช้กฎหมายฉะนั้นกฎหมายในหลายฉบับอยู่ในคงเขตเวียกงานอยู่ในเวียกงานคงเขตต่างๆที่ได้อยู่ในความรับผิดชอบสภาแห่งชาติก็ได้รับฮ้องเอาแหละหลายๆกฎหมายแล้วก็หลายๆกฎหมายก็ได้มีการประกาศใช้แล้วก็มีการปรับปรุงเพื่อว่าให้แทดมอกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงฉะนั้นการนำใช้หรือว่าการกำหนดข้อกำหนดต่างๆเนาะกฎหมายต่างๆมีขึ้นมาแล้วก็ผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้มันเข้มงวดทางว่าปฏิบัติบ่เข้มงวดอีหลีก็ขอให้กวดคืนเนาะฉะนั้นกฎหมายเฮ็ดเอาได้ให้สิมันให้มันศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านจะให้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสังคมของพวกเราเป็นการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายด้วยผลศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านจะให้มีผลศักดิ์สิทธิ์มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับรองประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงินสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสสมบูรณ์เมื่อวันมื้อนี้โดยการต้อนรับของท่านพลอยคำหงบุญยวงประธานสภาประชาชนแขวงเสสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะการลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสสมบูรณ์ครั้งนี้เพื่อติดตามกฎการและกระทรวงยุ่งการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในการจัดตั้งปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสสมบูรณ์เป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแผนงบประมาณแห่งรัฐนอกการจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนของรัฐโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าขุดค้นแห่ธาตุก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางและก็โครงการพัฒนากสิกรรมเรียกงานการเช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐการขึ้นทะเบียนออกใบตัดดินการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านพลอยคำหงบุญยวงก็ได้กล่าวต้นรับและก็แสดงความขอบใจที่ท่านรองประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินสภาแห่งชาติได้มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสสมบูรณ์ในครั้งนี้พร้อมทางรายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขวงโดยย่อเพื่อให้คณะได้รับทราบเติมอีกมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับงานหัตถกรรมสีมือหัตถกรรมลาวครั้งที่25จะจัดขึ้นในท้ายเดือนตุลาหน้านี้สมาคมหัตถกรรมจัดพิธีแถลงข่าวงานมหกรรมหัตถกรรมสีมือลาวสีมือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026จัดขึ้นในวันที่11กันยายนนี้อยู่ศูนย์การค้าลาวไอติ๊กโดยให้เกียรติแถลงข่าวของท่านนางสุวิตาประเสริฐประธานสมาคมหัตถกรรมลาวทั้งเป็นหัวหน้าคณะก้าเกียมจัดงานท่านวิรกรพิลมหลักห้องหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางคำพาคำบุญเฮืองพร้อมผลงานการใหญ่ฝ่ายการค้าบริษัทลาเวิร์นจำกัดพร้อมด้วยคณะบริหารงานสมาชิกสมาคมและก็มวลชนสื่อมวลชนขับวอมพระนางสุวิตาประเสริฐได้มีคำเห็นกล่าวเปิดงานว่างานมหกรรมสี่มือหัตถกรรมลาวครั้งที่25ประจำปี2026จะจัดขึ้นภายใต้คำขวัญสี่ไม้ลายมือคืออุทยานแห่งการท่องเที่ยวปี2025แห่งการเติบใหญ่และก็สารสายใหญ่ภูมิปัญญาเสื้อสู่คุ้นค่าหัตถกรรมลาวสู่มรดกโลกงานดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในเป็นเวลานี่9วันเริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมวันที่8พฤศจิกายน2026อยู่ศูนย์การค้าลาวไอติกตึกเก่านครหลวงเวียงจันทน์การจัดการในครั้งนี้มีความพิเศษและก็ความยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนาะเพื่อว่าเฉลิมฉลองการจัดงานครบรอบ25ปีเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติ1พฤศจิกายนครบรอบ20ปีจุดประสงค์ต้นตอก็แม่นสร้างโอกาสให้มวลชนและก็นักท่องเที่ยวได้ชมและก็ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่หลากหลายต้องห่วมความสามัคคีสาวสร้างหัตถกรรมจากทั่วประเทศเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาและก็ค้นคว้าทาแหงทางด้านหัตถกรรมประกอบส่วนเข้าในการสร้างรายรับให้ประชาชนสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนวนเฮียนประสบการณ์พร้อมทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขความทุกข์ยากและก็สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้ฟื้นฟูภายในงานนี้มีหลายกิจกรรมน่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมลาววันที่1พฤศจิกการแข่งขันธิดาหัตถกรรมการแข่งขันผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นประจำปีและก็การมอบใบเกียรติยศให้สาวสร้างหัตถกรรมสำหรับงานวางแสดงและก็ขายสินค้าหัตถกรรมนี้เนาะของอาบดาเผาก็มีห้องวางแสดงจำนวนหลายกว่า200ห้องบ่ได้ประกอบมี5ภาคส่วนสินค้าต้นต่อก็คือแผ่นแพรนี่เครื่องประดับเงินคำแก้วประเสริฐเครื่องจักสานหวายไม้ปองและก็ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาไม้แกะสลักเนาะไม้แกะสลักเครื่องดนตรีพื้นเมืองบ่ออาหารพื้นเมืองบ่สมุนไพรแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากประเทศอาเซียนและก็ญี่ปุ่นเข้าร่วมเติมอีกนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมการสาธิตขั้นตอนการผลิตสินค้าการผลิตสินค้าหัตถกรรมจากสาวสร้าง18แขวงทั่วประเทศวิธีตลาดบูฮานและก็การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้หลายหัวข้อในค่ำคืนของวันที่6พฤศจิกนี่จะมีงานเดินแบบอาภรณ์เพศเนาะอาภรณ์เพศหรือว่าอาภรณ์ลาวแหละบรรดาเผ่าเนาะพร้อมด้วยการแสดงศิลปะวรรณคดีพื้นเมืองแล้วก็การสอนประดิษฐ์เครื่องทีละนึกจากวัตถุเศษเหลือประจำวันสมาคมหัตถกรรมก็จึงขอเชิญชวนมวลชนทางภายในและต่างประเทศมาร่วมเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้ออุดหนุนสินค้าสีมือคนลาวเพื่อเป็นการส่งเสริมเวียกเฮ็ดงานทำน้องคนประชาชนลาวบรรดาเผ่าม
2: าต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับกองประชุมรายงานการยั่งยืนการประเมินผลกระทบความเสียหายและก็แผนความต้องการหีบด่วนในการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวอยู่ข้างแขวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในวันที่21กันยา2026นี้โดยการเป็นประธานของท่านติงเม่งยางลือไซหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงมีคณะกรรมการคุ้มครองให้วัดขันแขวงขันเมืองและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องในเขาห่วมท่านผู้ทองบุญสงครามต่างหน้าของเลขาก็ได้ฮู้ว่าในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาวันที่7สิงหาคมผ่านมานี้แขวงเวียงจันทน์ก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเนาะมีน้ําท่วมน้ําป่าไหลสุเฮ็ดให้หลายพื้นที่ประสบความเสียหายต่อการดํารงชีวิตของประชาชนการผลิตชลประทานและก็เส้นทางจากการสำรวจพบว่ามี2เมืองคือเมืองกาศีและก็เมืองมื่นได้รับผลกระทบ12บ้าน202ครอบครัวประชาชน 1,216 คนยิง 1,058 คนเนื้อที่การผลิตเสียหายนี่32เฮกตาร์และก็ประชาชนและก็มีส่วนรับประทานเนาะ2แห่งมูลค่าประมาณ5ตื้อ290ล้านกว่ากีบส่วนด้านโยธาธิการและขนส่งมีเส้นทางท้องที่นี่เสียหาย11เส้นต้องการนำใช้งบประมาณเพื่อบูรณะนี่30ตื้อ200ล้านกว่ากีบเนาะในโอกาสนี้คณะคุ้มครองพิบัติขันแขวงก็ยังได้สำรวมแผนฟื้นฟูที่จำเป็น16โครงการมูลค่า35ตื้อ540ล้านกีบในนั้นก็มีแผนระยะสั้นนี่6โครงการเนาะมูลค่า19ตื้อ510ล้านกีบประกอบมีเวียกสังคมสงเคราะห์1โครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมี2โครงการโยธาธิการและขนส่ง3โครงการส่วนว่าแผนฟื้นฟูระยะยาวมี8โครงการมูลค่า16ตื้อกว่ากีบโดยเน้นใส่ส่วนแบ่งเส้นทางและก็โครงรางที่ได้รับผลเสียหายพร้อมเดียวกันนี้แขวงจะยังสืบต่อระดมการช่วยเหลือและก็ดำเนินการฟื้นฟูพื้นฐานโครงรางและก็ให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเนาะโดยในโอกาสนี้ท่านติงเม่งยางลือไซก็ได้ชี้นำต่อมาตรการป้องกันมาตรการแก้ไขสุขเสริญและก็มาตรการฟื้นฟูภัยพิบัติอยู่แขวงโดยเน้นให้คณะกรรมการคุ้มครองให้บัตรคันแขวงเร่งประเมินผลเสียหายและกำหนดแผนความต้องการแก้ไขฟื้นฟูแต่ละระยะโดยจัดเรียนโครงการตามความสำคัญและก็ระบุมูลค่าความเสียหายในงบประมาณที่ต้องการอย่างชัดเจนพร้อมหลักฐานและก็ของจากคะแนนการที่ตรวจสอบได้จากแขวงเวียงจันทน์มาต่อที่อุดมไซอุดมไซนี่ก็ได้โจ๊ะการซื้อขายหมูและก็ข่าหมูไปหลังกวดพบเสื้อพยัญชนะหมูแอฟริกา ทางแขวงอุดมไซในกวดพบเสื้อพญานาคฮิวาหมู่แอฟริกาอยู่บ้านสามัคคีไซเมืองหลาแขวงอุดมไซพร้อมทั้งแจ้งให้เต๋าหรือว่าโรงงานฆ่าสัตว์ใน7เมืองทั่วแขวงโจ๊ะการฆ่าหมูที่นำมาจากฟาร์มครอบครัวที่บ่ได้ผ่านการยั่งยืนจากการวิจัยจากศูนย์พญานาคสัตว์แห่งชาติสัวขาวเพื่อป้องกันบ่ให้พญานาคแพร่หลายไปสู่บ้านอื่นหรือสถานที่อื่นอย่างเคร่งครัดอิงตามแจ้งการของมณีกิจกรรมสิ่งแวดล้อมของแขวงข้างวันที่16กันยาเกี่ยวกับผลการกวดวิจัยกวดหาเสี้ยวพญานาคอินวาหมู่แอฟริกาได้เก็บตัวอย่างจากบ้านสามัคคีไซเมืองหลาแขวงดมไซผ่านการกวดวิเคราะห์วิจัยกวดหาเสี้ยวพญานาคหมู่แอฟริกาด้วยเทคนิควิชาการเนาะโดยศูนย์วิจัยพญานาคสัตว์ก็จะยังยืนผลการวิจัยแม่นพบเสื้อพญานาคอินวาหมู่แอฟริกาจากตัวอย่างหมู่ที่ส่งมาจากบ้านสามัคคีไซเมืองหลาแขวงอุดมไซจำนวน4ตัวอย่างแม่นพบเสื้อทั้งหมดนี่4ตัวอย่างเพื่อตอบโต้เนาะบ่ให้พญานาคแพร่ออกไปสู่วงกว้างแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงร่วมกับโครงการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็ได้หีบฮ้อนดำเนินมาตรการทางด้านวิชาการแบบวงแคบในการป้องกันพญานาคอินวาหมู่แอฟริกาอย่างเข้มงวดโดยการซี้นำหน่วยงานเลี้ยงสัตว์ลงแนะนำให้องค์การปกครองบ้านสัตวแพทย์บ้านและครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งครอบครัวประชาชนบ้านใกล้เฮือนเคียงนี้ให้ติดตามเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดสืบต่อสืบสวนสอบสวนหาแหล่งที่มาของพญานาคพร้อมทั้งเก็บกำข้อมูลสภาพการเลี้ยงหมูสภาพหมูเจ็บหรือตายเนาะและก็กำหนดขอบเขตการระบาดของพญานาคติดตามพฤติกาการเคลื่อนย้ายหมูและกับผลิตภัณฑ์หมูอย่างเข้มงวดบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายหมูและกับผลิตภัณฑ์หมูจากบ้านไปหาบ้านจากเมืองไปหาเมืองอื่นเนาะพร้อมทั้งแจ้งให้เต่าฆ่าสัตว์โจ๊ะกันฆ่าหมูที่นำมาจากฟาร์มครอบครัวที่บ่ผ่านการยั่งยืนการวิจัยจากศูนย์วิจัยพญานาคสัตว์แห่งชาติสัวขาวเพื่อป้องกันบ่ให้พญานาคเพลามไปสู่บ้านอื่นหรือว่าสถานที่อื่นอย่างเคร่งครัดสุกยู่ระดมประชาชนและก็นำพาทำลายหมูที่ติดเสื้อหรือเสี่ยงต่อการติดเสื้อเป็นวงแคบเป็นฟาร์มและก็เป็นบ้านห้อยส่วนห้อยเพื่อตัดวงจรการระบาดของเสื้อเนาะด้วยการฝังหรือว่าตามระวิชาการบ่ให้นำเอาหมูที่ว่าเจ็บหรือว่าตายไปบริโภคและก็ทิ่มลงห้วยน้ำลำเซหรือว่าตามธรรมชาติต่างๆเนาะนอกจากนี้ให้เฮ็ดอนามัยแล้วก็ฆ่าเสื้อคอกสัตว์ฉีดพ่นด้วยยาฆ่าเสื้อแล้วก็ด้วยปูนขาวในบริเวณฟาร์มแล้วก็บอนที่หมูย่างไปมาแหละในแต่ละมื้อถึงว่าได้มีการตบโต้การควบคุมระบาดของพญานาคในหมู่ฟิกาอยู่บ้านดังกล่าวได้สงบแล้วแต่บรรดาแขวงอ้อมข้างยังสืบต่อมีการระบาดเติมฉะนั้นเพื่อสกัดกั้นการระบาดเติมอีกเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นผมว่าการแขวงอุดมไซก็จึงออกแจ้งการลงวันที่18กันยาให้โจ๊ะการซื้อขายหมูเพื่อบริโภคจำหน่ายเพื่อเคลื่อนย้ายในครอบในขอบเขตตัวแขวงอยู่เนาะกันยังสืบต่อห้ามเนื่องจากว่าพญานี่ก็เป็นพญาที่ให้แหงอะไรเนาะติดต่อใส่หมูหรือว่าบุคคลเอามาบริโภคอุปโภคบริโภคอะไรเนาะอยู่ภายในชุมชนหรือว่าบุคคลเองเนื่องจากว่าย่านส่งผลกระทบต่อทางกายออกจากแขวงอุดมไซเนาะไปต่อทั้งแขวงสารวันเมื่อบรมนิธานกีแก้วไข่คำวิทูลกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคประธานส่วนกลางและสั่งซาดพร้อมด้วยคณะได้เกินไหวเยี่ยมยามและก็เฮ็ดเวียกอยู่ทั้งแขวงสารวันรายละเอียดนักข่าวแขวงมีรายงาน
3: ท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคประธานส่วนกลางในลาวสังศาสตร์พร้อมคณะก็ได้เข้าร่วมพบปาโอลมการนำขันสูงของแขวงแหนบเมืองซึ่งนำโดยท่านประเดิมพรสนธนีห้องเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงท่านทองดีจันทวงศ์คณะประจำภาคแขวงประธานองค์การในลาวสังศาสตร์แขวงท่านมีไลศิลาดวงใจเลขาคณะบริหารงานผักเมืองนอกนี้ยังมีบรรณาธานห้องประธานองค์การปกครองแขวงวนาแผนกการอ้อมคางแขวงพระเทลานโนเทละคณะนำของเมืองตลอดฮอดพนักงานนาฏกรภายในเมืองเข้าร่วมท่านวิไลศิลาดวงใจในงานว่าแขวงสารวันเป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและผลเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมในไทยเดือนสิงหาปี2006นี้มีทั้งหมด6ตัวเมือง157บ้าน 6,000 กว่าครอบครัวมีพลเมืองเกือบ 30,000 คนเนื้อที่ทำการผลิตถูกกระทบ 7,000 กว่าเฮกตาร์เสียหาย 1,000 กว่าเฮกตาร์สัตว์เลี้ยงถูกกระทบ 7,000 กว่าตัวตาย300กว่าตัว หนองปลาเป็นห้อยกว่าน้องปลาเสียหาย1ล้านกว่าโตคลองชนประทานถูกกระทบ38แห่งเส้นทาง47เส้นยาว 84,000 กว่าเมตรขวา10แห่งโรงเรียนได้รับผลกระทบ11แห่งสุขศาลา1แห่งและอื่นๆรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด80ตึกกว่ากีบสำหรับอยู่เมืองคงเสดอนมีบ้านที่ได้รับผลกระทบมี54บ้านเนื้อที่ 4,000 กว่าเฮกตาร์มี 4,000 กว่าครอบครัวพลเมือง 18,000 กว่าคนสัตว์เลี้ยง 4,000 กว่าโตหนองปลาห้อยกว่าน้องคลองชนประทานเศร้าแห่งยาว 48,000 กว่าเมตรเลื่อนจากสูบน้ำ18แห่งโรงเรียน7แห่งเส้นทาง15แห่งยาว 43,000 กว่าเมตรผลเสียหายทั้งหมด30ตึกกว่ากีบจากนั้นในตอนท้ายของพิธีท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลก็ได้ให้เกียรติโอลมและให้ทิศสีนำต่อการนำของแขวงการนำของเมืองในหลายปัญหาที่สำคัญเพิ่มทวีการศึกษาอบรมประชาชนให้เชื่อมั่นต่อการนำพาของภาคประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพนั้นก็คือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานนำเอามาฝากมาต้อนให้มีรายการนะครับฟังในมื้อนี้ในเช้าๆก็จังซี่หวังว่าจะสร้างความหมั่นหูเข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายก็น้อยขอขอบใจมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามครับฟังรายการของพวกเราเมื่อเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากแล้วท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
4: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานฮิพอนเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการปิดปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในม่วงรัฐการ

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หักโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600888 5965 5693 55

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทวงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวของรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจําการรัฐบาลเวียดนามรัฐบาลค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าแห่งชาติและโฮมกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพเข้ากับห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมจัดงานเลี้ยงฉลองวันสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีและปีมิตรภาพจีนลาวครบรอบ65ปี